ใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายคำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทเคาวิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกร็งหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกร็งท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วเลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์คเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแนบไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับครับอีกข้างครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยดันไปเลย

าร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ปลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัว

0: ถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไป

0: ยกลืมซะแล้วไม่ไหว
1: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
2: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
2: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
2: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
7: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
2: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
2: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
2: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้
6: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
5: หอมไหมล่ะหอมไหม
6: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
5: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
4: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยออฟป้า
1: เข็มทอง มืออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่แล้วเอ้ย
4: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
5: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
8: เย้ๆๆ

0: เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
3: ๆจริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูด

บนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

เคยไหมครับอาบน้ำอยู่ดีๆแล้วน้ำไม่ไหลนะครับดีนะครับว่าผมไม่ได้อาบน้ำอยู่นะครับไม่งั้นคงจะอยู่ในนั้นเป็นเวลาทั้งวันนะครับวันนี้ศาลายาการช่างนะครับจะมาบอกว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีวิธีแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับหนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับที่ทำให้น้ำที่ฝักบัวของท่านไหลออกนะครับและควรจะเช็คเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเจ้านี่แหละครับปั๊มน้ำของเรานะครับถ้าลองเปิดน้ำดูนะครับแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งก๊อกใกล้ๆแถวปั๊มน้ำเนี่ยครับถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ปั๊มนะครับผมมีก๊อกอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดกันดูซิว่าปั๊มทำงานหรือเปล่านะครับนะครับมีก๊อกนี่ต่อตรงกับตัวปั๊มนะครับโล่งใจนะครับปั๊มน้ำทำงานได้ยินเสียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าปั๊มผมโอเคนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูปัญหาอื่นนะครับที่อาจจะทำให้ก๊อกน้ำของท่านน้ำไม่ไหลนะครับต้องเป็นปัญหาที่ก๊อกนี่แหละครับ

ปั๊มก็เช็คแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่เราจะเช็คนะครับที่มันทำให้น้ำไม่ไหลก็ตัวมันเองเนี่ยแหละครับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับก็คือว่าน้ำบางทีค่อนข้างมีเรื่องของหินปูนมีเรื่องของตะกันที่อยู่ในน้ำนะครับเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับด้วยความที่เนี่ยรูมันแคบนะครับไอ้พวกตะกันก็ไปตันตามรูฝักบัวแบบนี้นะครับแล้วมันจะสังเกตได้ง่ายมากเลยก็จะเป็นคราบๆขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือนั่นแหละฮะน้ำเวลาอาบน้ำแล้วน้ำไม่ค่อยไหลแสดงว่าเริ่มมีตะกันที่นี่นะครับวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะครับก็อาจจะใช้แปรงสีฟันเก่านะครับมาขัดออกไปใช้สบู่ช่วยนะครับแต่ก็โดยปกติก็ทำได้เฉพาะภายนอกนะครับแล้วส่วนที่มันอุดตันจะอยู่ในรูเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีการจะทำยังไงให้มันสะอาดได้ของจริงนะครับก็คือนอกจากขัดแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับแล้วมีอยู่ในบ้านด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำยาพิเศษที่ไหนนะครับก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้เป็นผมผสม1:1นะครับก็มีหลายสูตรนะครับบางคนบอกไม่ต้องผสมนะครับก็ได้นะครับแต่ผมว่าด้วยก๊อกแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของพลาสติกเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะแรงไปไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดนะครับแต่โดยปกติลองอ่อนๆไว้ก่อนนะครับน้ำส้มสายชู1:1กับน้ำนะครับทำง่ายมากเลยก็คือไปหากล่องหรือว่าจะเป็นกระมังอะไรก็ได้นะครับผมก็ใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับกัดมันซะเลยเพื่อนเลยโอ้งั้นโอเคแช่ไว้ระยะเวลาในการแช่เนี่ยค่อนข้างที่จะก็อีกนะฮะหลายสูตรนะครับโดยปกติแล้วผมเป็นประเภททำอย่างนึงแล้วก็ไปทำอะไรไม่รู้อีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแช่ไว้เช้าจนเย็นนะครับหรือไม่ก็แช่ไว้ทั้งคืนนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายสูตรบางคนบอก3ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของตัวก๊อกหรือตัวฝักบัวด้วยนะครับว่ามันตันมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกแบบนึงถ้าไม่แช่ก็สามารถใช้เมื่อกี้บอกว่าใช้ตัวแปรงในการขัดนะครับจะทำอีกวิธีนึงก็ได้แต่ผมชอบวิธีนี้เพราะมันง่ายนะครับอีกวิธีนึงคือเอาเบกกิ้งโซดานะครับผสมน้ำส้มสายชูเหมือนกันนะครับคนๆมันจะกลายเป็นเหมือนยาสีฟันนะฮะมันจะเป็นเหลวๆข้นๆนะครับเอาตัวนี้ป้ายนะครับแล้วก็ขัดนะครับอันนี้จะออกนะครับแล้วก็มันจะมีฟองฟู่ไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนคล้ายๆน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเลยนะครับมีฟองฟู่ออกมาก็จะขัดง่ายนะครับแต่นี่ต้องเขาเรียกอะไรต้องเสียเวลาขัดหน่อยนึงนะครับแล้วก็แบบนี้ผมว่ามันสะดวกกว่าก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นยังไงครับอันนี้ผลงาน3ชั่วโมงครับหน้าตาดีขึ้นมากนะครับเหมาะแก่การพาไปเข้าห้องน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ไปต่อนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ถ้าเอากลับไปต่ออย่าลืมนะครับมันจะมีพวกลูกยางนะครับก็คือพวกแหวนยางเนี่ยนะครับแล้วก็เทปพันท่อเนี่ยนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รั่วที่นี่มันจะไปรั่วที่อื่นนะครับก็อันนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ง่ายหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับสำหรับทุกท่านนะครับยังไงซะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเจอกันได้บ่อยๆเลยนะครับกับสารยาการช่างนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติน่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: อืมใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆ

0: สาครก็ขี่ม้าในนังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชินะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมี

0: ข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ

0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปที่ LTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดี

าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: อนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม้
1: เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้ เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: Boss Lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิตเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาในเรื่องของอะไรคะนักเรียนคิดว่าเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูซิลองดูที่รูปภาพเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนครั้งที่แล้วหรือเปล่าคะเกี่ยวกับมีบางเสียงบอกว่าเกี่ยวกับอาชีพแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยลองมาดูนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ workplaces เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าด้านหลังจะเป็นอะไรคะเป็นตึกใช่ไหมคะตึกต่างๆที่เห็นเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยสถานที่อะไรคะสถานที่อะไรสถานที่ทำงานมีเสียงออกมานะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเรื่องสำหรับวันนี้หรือเปล่าเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็สถานที่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันต่อไปนะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ค่ะรวมถึงวันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมคู่นะคะให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะแล้วค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูแก้วมีภาพมาให้ดูค่ะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Everyone look at the picture เป็นภาพอะไรเอ่ย in English ภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษอ่ะขอฟังกลุ่มที่1ดีกว่าดาเนียพร้อมไหมเอ่ยให้เพื่อนๆ นะคะช่วยฟังคำตอบของเพื่อนด้วยว่าตรงใจเราหรือไม่ตอบได้เลยค่ะ
3: สักครู่
2: Again please
3: สักครู
2: ่มีเสียงอื่นอีกหรือเปล่ามีใครไม่เห็นด้วยบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือภาพของภาพของโรงเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า school ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสะกดพร้อมคุณครูแก้วตานะคะให้สะกดตามคุณครูนะคะ S
1: C
2: H
1: O
2: O
1: L
2: School
1: School
2: นั่นก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนภาพนี้เลยค่ะคือภาพอะไรลองคิดสิคะมีเสียงออกมาจากกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยปกรณ์ลองตอบนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเมื่อดูภาพนี้แล้วค่ะ
4: farm
2: louder please
4: farm
2: มีใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์กดไลค์หน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่าคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับรูปภาพนี้จะต้องเป็นคำว่าคำว่าอะไรคะ
1: farm
2: มีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยตอบด้วยนั่นก็คือคำว่า farm นั่นเองเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ F
1: A
2: R
1: M
2: farm ไหนบ้านใครมีแบบนี้บ้างบ้านใครมีบ้างมีของนันทวัฒน์ใช่ไหมคะมีของกลุ่มที่4ด้วยดีมากต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คืออะไรเอ่ยโรงพยาบาลใครยังจำคำศัพท์ได้บ้างคำว่าโรงพยาบาลจะใช้คำว่าลองมาฟังกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางลองตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
3: Hospital
2: Again please
3: Hospital
2: rightใช่ไหมคะเพื่อนเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้ว่าเป็นคำว่าดังๆค่ะ จะได้คำว่า hospital
1: hospital
2: นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนักเรียนสะกดพร้อมกันนะคะ
1: h
2: o
1: s
2: p
1: i
2: t
1: a
2: l
1: hospital
2: นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปมาดูภาพนี้ดีกว่าเด็กๆลองสังเกต everyone look at the picture look at the picture ต้องเป็นที่ทำงานของอาชีพอะไรคะต้องเป็นที่ทำงานของ firefighter แน่เลยและสถานที่ทำงานเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีคำศัพท์เล็กๆอยู่ใครสามารถอ่านได้บ้างเรียกปลายทางสามารถอ่านได้ไหมเอ่ยฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะมีคำว่า fire นำหน้าเหมือนกันขึ้นต้นเลยใครได้บ้างใครได้บ้างอ่ะลองฟังวันใหม่กลุ่มที่5เพื่อนๆลองฟังคำตอบของวันใหม่กลุ่มที่5เลยค่ะ
3: fire
2: ยังใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ yes or noยังไม่ใช่กลุ่มที่4กลุ่มที่4เจด้าอยากตอบ
3: Firefire
2: อันนั้นเป็นอาชีพใช่ไหมคะเราถามถึงสถานที่ทำงานสถานที่เด็กๆสถานที่นี้ก็คือ Fire Station
1: Fire Station
2: Fire Station
1: Fire Station
2: ก็จะได้คำนี้เลยนะคะนักเรียนลองสะกดเลยค่ะFire station ต้องใช้คำว่าอะไรคะ
1: Fire station
2: Fire station
1: Fire station
2: เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆยังมีอีกไหมนะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆลองดูใช่โรงแรมหรือเปล่าดูดีๆมีเสียงออกมาว่าร้านอาหารมีใครเห็นต่างอีกไหมมีโต๊ะใช่ไหมเด็กๆเห็นโต๊ะใช่ไหมเด็กๆยังจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ย again please เป็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรมีคำอยู่ใช่มีคำอยู่คำว่าอะไรปณิดาอยากตอบลองฟังเพื่อนหน่อยเด็กๆลองฟังเพื่อนใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่3จะต้องฟังเพื่อนด้วยอ่ะตอบเลยลูก
3: Heston
2: ใช่ไม่ใช่คุ้นๆไหมคุ้นไหมยังไม่คุ้นเลยเด็กๆคำนี้นะคะร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารนะคะจะใช้คำว่าอะไรคะจะใช้คำว่า restaurant
1: restaurant
2: เด็กๆลองสะกดคำศัพท์คำนี้เลยค่ะ

0: restaurant
1: restaurant
0: เด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันค่ะเด็กๆคุ้นเคยกับภาพนี้ไหมคะ
2: ค
0: ุ้
2: นเคย
0: เด็กๆคุณครูต้องทำหน้าที่อย่างเช่นครูแก้วตาก็ต้องทำหน้าที่ที่ไหนคะทำงานที่ไหนทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆประโยคแรกเด็กๆคิดว่าควรจะใช้ประโยคว่าอย่างไรนะครูแก้วมีตัวอย่างให้อย่างเช่นภาพนี้เป็นเขาที่เธอที่เป็นผู้หญิงใครสามารถอ่านได้บ้างขอสุ่มเลขที่อยากฟังเสียงของ number 10 number 10คือใครทีชัดนั่นเองนะคะเด็กๆลองฟังว่าทีชัดจะพูดประโยคนี้ได้ว่า
3: she is a teacher
0: อีกรอบให้วันใหม่ฟังหน่อย1 2 3
3: she is a teacher
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆก็คือเธอเป็นคุณครูใช่ไหมคะและอีก1ประโยคเด็กๆอีก1ประโยคนะคะครูแก้วมีสถานที่ให้ก่อนคิดว่าเขาน่าจะทำงานที่ไหนคะจักรพรรดิใช่ไหมเอ่ยจักรพรรดิจะตอบคำว่าอะไรให้หนูสะกดคำศัพท์คำนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
3: S C H O O L
0: School คำนี้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะนั่นก็คือคำนี้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆถ้าจะบอกว่าเธอทำงานที่โรงเรียนเธอทำงานที่โรงเรียนเด็กคิดว่าจะต้องใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรมาดูพร้อมกันเลยนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่าShe works at a school.
1: She works at a school.
0: อีกรอบนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า She works at a school.
1: She works at a school.
0: She works at a school.
1: She works at a school.
0: เธอทำงานที่ไหนคะเพื่อนที่ทำงานก็คือทำงานที่โรงเรียนคุณครูทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะโดยปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นข้อนี้กลุ่มไหนจะได้คะแนนบ้างคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม4กลุ่มที่4นะคะมีกลุ่มไหนอีกข้อนี้อย่างเดียวกลุ่มที่4อย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเด็กๆภาพนี้เลยค่ะขอประโยคแรกเขาคือชาวนาอ่ะกลุ่มที่1ดาเนียอยากตอบใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนลองฟังคำตอบของดาเนียนะคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไร
3: He is a farmer
0: ขออีกรอบ is
3: He is a farmer
0: He is a farmer อีกรอบค่ะ
3: He is a farmer
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะ
1: He is a farmer
0: ได้ยินเสียงชีมาจากกลุ่มไหนก็ไม่รู้ขอใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: He is a farmer
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาที่เป็นผู้ชายจะต้องใช้คำสรรพนามบุรุษที่3ด้วยคำว่าถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งประโยคก่อนอื่นก่อนอื่นมาดูสถานที่กันดีกว่าจะใช้คำว่าอะไรขอสุ่มเลขที่เป็นเลขที่number 5 number
2: 5
0: ชยกรใช่ไหมเอ่ยชยกรลองตอบว่าสถานที่ทำงานสถานที่ทำงานในภาพของบุคคลนี้คือ
3: ฟาร์ม
0: อ่ะลองสะกดให้ครูแก้วฟังหน่อยลูก
3: F A R M farm
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆสะกดให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะ
1: F A R M farm
0: คำนี้นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะตามทันหรือไม่ค่ะอ่ะเด็กๆ

0: ฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้มีกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากลองตอบอ่ะอีกหนึ่งประโยคที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือประโยคว่า
1: he is
0: ใช่ไม่ใช่สถานที่ทำงานสถานที่ทำงาน
1: he works and a farm
0: ยังไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเรามาดูนะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่า he works on a farm เด็กๆจะถ้าสมมติว่าทำงานที่ฟาร์มนะคะจะใช้ประโยคที่ว่าon a farm เด็กๆอย่าลืมนะคะสามารถจดจำฝากครูปลายทางนะคะช่วยเน้นย้ำให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: he works on a farm
0: อย่าลืมเติม s ด้วยค่ะเอาใหม่อีกรอบค่ะ
2: he works on a farm
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้หัวใจไปจะมีกรุ๊ปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยกลุ่มที่1มีกลุ่มอื่นอีกไหมดีมากนะคะต่อไปเพื่อนต่อไปเรามาดูภาพนี้กันบ้างเด็กเห็นไหมเอ่ยว่าภาพนี้เขาคือใครลูก
2: เชฟ
0: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นประโยคขึ้นต้นเลยอ่ะขอฟังเสียงของกลุ่มที่2ใครอยากตอบอ่ะปกรณ์ยกมือก่อนนะอ่ะปกรณ์จะได้ว่า
1: he is a chef
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆกดไลค์ไหมถ้าใช่กดไลค์ปรบมือให้ปกรณ์หน่อยเก่งมากนะคะเด็กๆพูดประโยคพร้อมกันทั้งห้องอีกรอบค่ะ
2: He is a chef
0: Again please
2: He is a chef
0: เก่งมากและอีกหนึ่งประโยคขอสถานที่ก่อนสุ่มนะคะสุ่มเลขที่เลขที่ที่จะตอบก็คือ number 21 20เท่าไหร่21 21 นักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะใช้คำศัพท์ไหนสำหรับประโยคที่2ค่ะสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อยจะต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ย
1: REASTAURANT
0: ใช่คำนี้ไหมคะ Yes or no
1: ใ
0: ช่คำนี้หรือเปล่า
1: No
0: Yes or no
1: Yes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้แล้วบ้างเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเขาทำงานที่ร้านอาหาร He works ใช่ไหมขึ้นต้น He works at a จักรพรรดิลองตอบใช่ไหมยกมือใช่ไหมเอ่ยจักรพรรดิยกมือเพราะฉะนั้นจักรพรรดิลองตอบได้เลยค่ะ
1: He works at
0: ตามด้วยคำศัพท์คำนี้ใช่ไหมเอ่ยลองพูดเลยค่ะ
1: He was an at
0: restaurant ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า He works at a restaurant He works at a restaurantอีกรอบนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า He works at a restaurant He works at a restaurant เขาทำงานที่ไหนคะเพื่อนๆเขาทำงานที่ไหนคะร้านอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้บ้างค่ะ เด็กๆดูเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครคะใครได้จักรพรรดิได้ใช่ไหมประโยคแรกก่อนเขาคือหมอฟันท่านหนึ่งจะตอบได้ว่า
1: he is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่จ้าน้องทีน้องทียกมือก่อนนะพูดเลยลูก
3: he is a dentist
0: อีกรอบพูดให้ดาเนียฟังหน่อยดาเนียหันไปฟังเพื่อน
3: he is a dentist
0: ดีมากดาเนียเพื่อนพูดว่าอย่างไรนะพูดใส่ไมค์เลยค่ะพูดใส่ไมค์เลยค่ะ
3: He is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีอีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า He is a dentist อีกรอบนะคะ He is a dentist
2: He is a dentist
0: He is a dentist
2: He is a dentist
0: เก่งมากเขาคือใครเอ่ยหมอฟันไหนใครเคยไปหาหมอฟันบ้างใครเคยไปพบหมอฟันบ้างดีมากนะคะเอามือลงค่ะเอามือลงได้ต่อไปอีกหนึ่งประโยคเด็กๆต้องดูสถานการณ์ในภาพนะคะครูแก้วให้คำศัพท์มา3คำ3คำเพราะฉะนั้นขอเลขที่3ค่ะPlease stand up อ๋อไม่ใช่บอกคำศัพท์เลยลูกบอกคำศัพท์เลยลูกใช้คำไหนดีที่เหมาะสมกันภาพและอาชีพ
1: S T O S P I T A L
0: ตะวันอยากบอกใช่ไหมตะวันขอฟังเสียงตะวันหน่อยมีเสียงออกมาตะวันลองบอกคุณครูแล้วก็บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ ได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่3มีใครสามารถบอกได้บ้างคำไหนคำไหนขอสุ่มต่อถ้าอย่างนั้นขอสุ่มต่อนะคะเป็น18 10เท่าไหร่18 18ค่ะดีมากให้หนูลองพิจารณาจากภาพและคำศัพท์สถานที่นะคะว่าจะเลือกคำไหนเอ่ยว่าจะเลือกคำไหนนะคะสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
3: H O S P I T A L
0: ออกเสียงว่า Hospital
3: Hospital
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้นั่นเองค่ะต่อไปเพื่อนๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคทีทัศน์อยากตอบ
1: He works in a hospital
0: เด็กๆเรามาดูประโยคกันนะคะอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่า He works in a hospital He works in a hospital เขาทำงานที่ไหนคะเขาทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันบ้างค่ะภาพนี้เด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นอาชีพอะไรปณิดาลองตอบให้ครูแก้วฟังหน่อยเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยฟังคำตอบด้วยค่ะเธอคือใคร
3: She is a doctor
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนถูกต้องนะคะก็จะได้ประโยคว่า she is a doctor เด็กๆพูดตามค่ะ she is a doctor
2: she is a doctor
0: she is a doctor เธอคือคุณหมอใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานที่คำศัพท์สถานที่จะใช้คำศัพท์คำไหนเอ่ยจะใช้คำศัพท์คำไหนกรุ๊ปที่4ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้ ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้อ่ะน้องลองสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อยขอชัด
3: ๆ has o s p i t a l ครับ
0: ออกเสียงว่า
3: ฮอตทอก
0: ใช่คำนี้ไหมคะคำไหนเอ่ยคำไหนคำที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพื่อนๆคำนี้ใช่ไม่ใช่ yes or no คำนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไรคราวนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะต้องใช้คำสรรพนามว่า she or he ใช้คำว่าอะไร she works อะไรเอ่ย she works in a ใครได้1 2 3ทีทัศน์ลองตอบทีทัศน์ลองตอบลองเลยลูกพูดเลยค่ะ
1: she works in a hospital
0: อีกรอบขอดังๆลูก
1: she worksin a hospital
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital พูดเลยค่ะ
4: she works in a hospital
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital เขาทำงานที่ไหนเธอทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองเธอทำงานที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่4มีกลุ่มไหนอีกบ้างกลุ่มที่5มีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยไม่มีอ่ะข้อก่อนหน้านี้มีกลุ่มไหนที่กูแก้วยังไม่ได้ให้คะแนนกลุ่มที่5ใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอีกที่ยังไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมดีมากค่ะต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้กันบ้างค่ะเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทำใบงานนะคะใบงานที่6นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพและอะไรเอ่ยอาชีพและอะไรคะสถานที่ที่ทำงานนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคู่ซึ่งการจับคู่จะใช้เป็นเพื่อนข้างตัวเรานะคะเพื่อนข้างตัวเราโอเคไหมคะห้ามจับคู่เป็นยังไงไกลการเกินไปนะคะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะให้ทำเป็นคู่นะคะให้ช่วยกันคิดแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อกี่คนคะด้านนี้ให้เขียนชื่อทั้ง2คนอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เลขที่ของทั้ง2คนไว้ในใบงานด้วยนะคะครูแก้วและคุณครูปลายทางก็จะได้ตรวจสอบคะแนนอย่างง่ายดายค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบงานนะคะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งหมดกี่คู่คะเพื่อนอย่างเช่นห้องเรามี30คนก็จะมี15คู่ใช่ไหมคะในการทำใบงานนี้ถูกต้องไหมเอ่ยดีมากจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ
5: 6ข้อ
0: จะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก6ข้อนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องดูภาพอาชีพและสถานที่ทำงานหลังจากนั้นเติมคำศัพท์ค่ะเติมคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันลงในช่องว่างให้ถูกต้องแก้วจะให้เวลาในการทำใบงานนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยพร้อมกันหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่42นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมเอ่ยครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อดีไหมคะครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อนะคะเด็กๆ look at the screen look at the screen ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอสายตาใครยังไม่ดูที่หน้าจอสายตาวันใหม่หรือเปล่าวันใหม่เห็นหน้าจอไหมคะ อ่ะตอนนี้นะคะเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันค่ะเด็กๆดูจากภาพเขาน่าจะเป็นอาชีพอะไรลูกมีถืออะไรด้วยถือฟันปลอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคแรกในข้อที่1จะได้ว่าอะไรคะ He is a เก่งมากก็จะได้คำศัพท์แบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งคำนะคะ He works in a
4: hospital
0: He works in a hospital ก็จะได้คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อนจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อน6ข้อนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้ทำเป็นคู่หรือเป็นคนเดียวให้เลือกทำในสมุดหนังสือของคนใดคนหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อพร้อมกันเพราะว่าเรามีหลายข้อมากเรามีหลายข้อมากนะคะทำเป็นคู่หรือเป็นเดียวทำเป็นคู่เพราะว่าเป็นยังไงมีหลายข้อนะคะเด็กๆมีทั้งหมด6ข้อมีทั้งหมด6ข้อถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วไปทำได้เลยค่ะอะไรนะดีมากเขียนชื่อไว้ก่อนช่วยกันคิดนะคะเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยค่ะ

0: ด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก2นาทีนะคะ2นาทีค่ะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะทำได้ถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ย fire station ลบทำไม fire station เขียนยังไงเร่งมือ fire fire ไม่ใช่ firefighter นะนี่สถานที่ทำงานเขียนยังไงนะเขียนยังไงอ่ะอันนี้ง่ายที่แก้วเคยสอนใช่ไหมคะ fire station ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไร fire อะไร firefighter ดีมากค่ะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันไหนเอ่ยอู้เก่งมาก perfect ถูกต้อง she works at ต้องมี article ก่อนไหมต้องมี article ก่อนไหมใช่ไหมคะเด็กๆใกล้จะเฉลยแล้วนะเร่งมือเลยค่ะได้ไหมได้ไม่ได้ไฟเออร์ไฟถึงไฟเออร์สเตชันเนี่ยเอ้าหนูลบทำไมเอาคำว่าไฟเออร์ลบอดีศรลบยังลบก่อนยังลบตรงนี้ลบยังแล้วเขียนคำว่า fire แล้วเขียนคำว่า station ลงไป station เว้นวรรคนิดนึงเขียนคำว่า station fire station เป็นสถานที่ทำงานต้องเขียนบรรทัดนี้เอามาเปลี่ยนสลับกันใช่ลบเลยได้ไหมเสร็จหรือยังเพื่อนๆมาดูของต้นหอมดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางลองมาดูของเพื่อนนะคะเพื่อนสามารถที่จะทำเสร็จแล้วต้นหอมทำไปกี่ข้อลูกทำไปกี่ข้อ
1: 6ข้อ
0: ทำไป6ข้อนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยต้นหอมคู่กับใครคะ
1: คู่กับข้าวหอมค่ะ
0: คู่กับข้าวหอมนะคะเพื่อนๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะให้นักเรียนเร่งมือเลยนะคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะดีมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆเรามาเฉลยไปพร้อมกันพร้อมไหมคะ Are you ready
2: Yeah
0: Are you ready
2: Yeah
0: เราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันนะคะมาดูที่ข้อที่1ค่ะเด็กๆ look at the screen ดูที่หน้าจอวางดินสอไหนกรุ๊ปไหนยังไม่วางดินสอบ้างวางดินสอหรือยังวางดินสอหรือยังตอนนี้เรากำลังจะอะไรลูกเรากำลังจะอะไรวันใหม่เฉลยกันนั่นเองนะคะไหนใครอยากเฉลยพร้อมครูแก้วตาครูแก้วจะสุ่มครูแก้วจะสุ่มเป็นตะวันดีไหมครูแก้วจะสุ่มเป็นครูแก้วบอกว่าให้วางอะไรหน้าตอนนี้ประกรณ์จ้าประกรณ์ครูแก้วทำอะไรดูที่หน้าจอใช่ไหมคะใช่ไหมปีโป้ใช่เปล่าปีโป้ใช่ไหมได้ยินเสียงใครอีกแล้วมาดูข้อ1การเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1ประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะ He is a

0: อีกรอบค่ะพูดประโยคให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า he is a dentist และอีกหนึ่งประโยคเด็กๆก็จะได้ว่าเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยต่อไปมาดูข้อที่2ประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะอ่ะปลื้มตอบให้ฟังหน่อยเร็วปลื้ม
1: She is a teacher
0: เก่งมากปลื้มจะได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไร She works at ขาด article ไปใช่ไหมอ่ะใครอยากตอบอ่ะน้องทีจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: She work and a school
0: เก่งมากค่ะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างใครได้คำตอบแบบนี้บ้างต่อไปข้อที่3ใครอยากตอบข้อ3อ่ะประกอบลองตามประโยคแรกให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ว่า
1: She is a chef
0: เก่งมากและอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะShe works at a restaurant จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ He is อะไรเอ่ยใครได้ปลื้มใช่ไหมอ่ะน้องปลื้มตอบเลยค่ะจะได้ว่า
1: He is a firefighter.
0: He หรือ she ขอฟังชัดๆ He is เอาใหม่ลูก
1: He is a firefighter.
0: น้องทีแก้ให้เพื่อนหน่อยขอชัดๆประโยคนี้จะได้ว่าน้องทีตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อย
1: He is a firefighter.
0: อีกรอบค่ะ
1: He is a firefighter.
0: เก่งมากนะคะไหนใครได้แบบนี้บ้างยกมือใครได้แบบนี้บ้างเก่งมากนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคนะคะคำที่ขาดหายไปก็คือคำนี้เลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เด็กๆพูดข้อที่5ประโยคแรกพร้อมกันค่ะ She is a doctor
2: She is a doctor
0: เธอต้องทำงานที่ไหนคำศัพท์ที่ขาดหายไปนั่นก็คือคำว่า
2: Hospital
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ใครได้บ้าง He is a ดีมากขอที่ทำงาน1ประโยค He works on a ดาเนียอยากตอบขอฟังเสียงดาเนียหน่อย
1: He works on a farm
0: เก่งมากดาเนียขอฟังอีกรอบ
1: He works on a farm
0: ต้องมีเสียง S ด้วยใช่ไหมคะเสียง Sที่คำว่า works นั่นเองเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ค่ะให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ประโยคแรกที่เราเรียนรู้กันนั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรคะเขาเป็นหมอฟันจะได้ว่าอย่างไรเขาเป็นหมอฟันจักรพรรดิอยากตอบเพื่อนๆลองฟังเสียงของจักรพรรดินะคะจะได้ว่า
1: He is a dentist
0: เก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคแบบนี้เลยต่อไปอยากรู้สถานที่ทำงานจะบอกว่าไงเขาทำงานที่โรงพยาบาลใครสามารถบอกได้บ้างน้องทีลองบอกให้แก้วฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า
1: He wasIn a hospital
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้การเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพนะคะซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของI want to be สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่7นะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะThank you so much. See you later. Goodbye.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating, right? You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยาย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบครูได้บ้างเอ่ยนโมลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาครับ
0: เรื่องส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเอ๊ะมีใครจำได้บ้างวันใหม่ลูกเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรใช่ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาไหม
4: การสร้างโจทย์หาการบวกและการลบค่ะ
0: จากอะไรเอ่ย
5: จากภ
0: าพใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนั่นหมายความว่าเราเห็นภาพเนาะและเราก็จินตนาการสร้างโจทย์นั่นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบครั้งนี้เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการสร้างเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะแสดงว่าจากชื่อเรื่องนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาน่าจะเป็นอะไรลูก
5: ประโยคส
0: ัญลักษณ์นั่นเองนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้นะ2จะต้องแก้ปัญหาได้3ให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ออกมาอธิบายออกมาพูดออกมาเล่าออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูเนาะเป็นภาพของส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเรามาทบทวนก่อนนะครับส่วนประกอบของโจทย์ปัญหานักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างเป็นแผนภาพมาให้เด็กๆดูเนาะดาเนียลูกส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยก่อนมีอะไรบ้างลูก
6: ส่วนที่โจทย์ถามค่ะ
0: ส่วนที่โจทย์ถามและอะไรอีกส่วนหนึ่งใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกเจ้านาย
7: ส่วนที่โจทย์บอกครับ
0: ส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับนั่นคือมีส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามนักเรียนครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเอ๊ะส่วนใดเป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนใดเป็นส่วนที่โจทย์ถามนโมลูกเราจะทราบได้ยังไงลูกเวลาเราสร้าง
7: เป็นการให้ดูสถานการณ์ก่อนครับ
0: ถ้าเป็นส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมแล้วส่วนที่โจทย์ถามนะลูก
7: จะเป็นโจทย์ที่บอกว่าเหลือเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับ
0: มักมีคำสำคัญใช่ไหมเช่นคำว่าอะไรเอ่ย
7: กี
0: ่กี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดในลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ถามฉะนั้นแล้วส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาจะต้องมี2 ส่วนหลัก

0: ด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาเนาะอย่างที่ครูได้เกริ่นไปข้างต้นว่าอะไรครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเราใช้อะไรนะในการสร้างโจทย์ปัญหาเราใช้ภาพใช่ไหมอ๋อมองภาพแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาออกมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกก็ดีโจทย์ปัญหาการลบก็ดีแต่ครั้งนี้เราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์เข้ามารวมด้วยนะว่าแต่เราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ในการสร้างได้อย่างไรแน่นอนว่าคุณครูอาจจะมีภาพมาให้เด็กๆก่อนนะภาพนั้นก็คือเงินออมของเด็กๆนะมีใครบ้างมาดูกันนะขิงนะขิงออมเงินได้เท่าไหร่ครับ921บาทนะชื่ออะไรเอ่ยคนนี
1: ้
0: อูอออมเงินได้เท่าไหร่ครับ
1: 446
0: บาทนะครับแดงแล้วลูกแดงออมได้608บาทและคนสุดท้ายใครครับ
1: โยก
0: โยกออมได้เท่าไหร
1: ่
0: 385บาทแสดงว่าเงินออมของเด็กๆมีกี่คนเอ่ย
1: 4
0: อ๋อมีคนแต่ละคนออมได้แตกต่างกันเด็กๆคนใดมีเงินออมบ้างครับยกมือขึ้นแสดงว่าเวลาที่เราเหลือเงินจากโรงเรียนเราก็เก็บออมใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆนะเราต้องรู้จักประหยัดอดออมนะครับเพื่อชีวิตเราจะได้ทำไมมีอะไรใช้
1: มี
0: เงินใช้นั่นเองนะครับและเราจะใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนะครับสมมติว่าคุณครูกำหนดประโยคสัญลักษณ์มาร่วมด้วยนะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นี้ประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงอ่านพร้อมกัน446บวกด้วย385เท่ากับจำนวนใดแสดงว่าเราเห็นประโยคสัญลักษณ์นี้เราต้องสร้างโจทย์ปัญหาอะไรลูกการบวกหรือการลบ
1: การบวก
0: อ๋อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นจำนวน2จำนวนบวกกันอยู่นั่นเองนะแล้วจากภาพเมื่อสักครู่นี้เรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างแน่นอนนักเรียนก็ต้องเห็นอะไรเงินออมของเด็กแต่ละคนใช่ไหมแต่ละคนมีเงินออมเท่าไหร่ตอบกันพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งขิงเท่าไหร่ขิงมีเงินออม921บาทอุ๊ละลูก446บาทแดง
1: 608บาท
0: มีเงินออม608บาทและสุดท้ายยกมีเงินออม385บาทคุณครูถามว่าจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้446บวกด้วย385เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเป็นการรวมเงินออมของใครกับใครใครตอบเป็นครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
2: เงินออมของโยกครับ
0: เงินออมของโยกกับใครเอ่ย
2: อุครับ
0: ครับ
2: อุครับ
0: อุใช่ไหมนั่นคือเงินออมของอุรวมกับเงินออมของหยกนั่นเองฉะนั้นแล้วจำนวนในประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับภาพอย่างไรลูกตอบพร้อมกันจำนวนในประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับภาพอย่างไรคือจำนวนเงินของใครก็คือ446เป็นจำนวนเงินออมของอุใช่ไหมและ385เป็นเงินออมของหยกนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหานะเวลาเราจะสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนสังเกตอ๋อเราก็ต้องสังเกตใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์นั้นใช้เครื่องหมายใดในที่นี้เป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาแน่นอนเราน่าจะใช้คำสำคัญว่าอะไรคำว่าอะไรนั้นนะโมลูก
2: รวมกันครับ
0: รวมกันนั่นเองใช่ไหมอ่ะเยี่ยมมาเอาประมือให้นโมหน่อยนะถ้านักเรียนดูจากภาพและประโยคสัญลักษณ์ร่วมกันเราน่าจะแต่งโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรดีน่าจะแต่งคุณครูยังไม่ได้เขียนนะให้เราพูดออกมาก่อนใครช่วยครูแต่งได้บ้างถ้าแต่งโจทย์ปัญหาต้องเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลองพูดออกมา

สิจะแต่งว่าอะไรแน่นอนก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันก่อนดีไหมดีไหมลูกดีไหมดีนะเช่นอู๋

0: การกี่บาทเอ๊ะเด็กๆครับคำสำคัญคำใดที่บ่งบอกว่าอ๋อประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ออกมาน่าจะเป็นการบวกแน่นอนคำว่าอะไรไรวินลูกไรวินไรวินคือคำว่าอะไรครับ
1: กี่ครับรวมกันครับ
0: รวมกันกี่บาทใช่ไหมเยี่ยมมาเอาประมือให้ไรวินหน่อยนะนั่นก็คือสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ารวมกันแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่บอกว่าอ๋อใช้เครื่องหมายบวกแสดงว่าสอดคล้องไหมสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันนะไม่ยากเลยนะจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมใครตอบคุณครูได้บ้างว่าส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามอะไรเราทีทัศน์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
2: อุและหยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทครับ
0: อุและหยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือทีทัศน์หน่อยแสดงว่าอ๋อเรามีส่วนที่โจทย์ถามนะเอาแล้วโจทย์บอกอะไรปณิดาลูกปณิดาโจทย์บอกอะไรเรานะ
3: อุมีเงินออม446บาทหยกมีเงินออม385บาทค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คืออุมีเงินออม446บาทหยกมีเงินออม385บาทอย่างที่ครูบอกไปส่วนที่โจทย์บอกมักเวลาเราอ่านเราจะแค่รับข้อมูลเฉยๆใช่ไหมสมองอาจจะยังทำไมยังไม่ต้องคิดตามแต่พอเป็นสิ่งที่โจทย์ถามปุ๊บเป็นยังไงลูกอ๋อต้องเริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับแล้วหาคำตอบได้อย่างไรทบทวนกันสักเล็กน้อยเราแน่นอนต้องทำอะไรต้องนำจำนวนเงินออมของอุมาบวกกับอะไรจำนวนเงินออมของ
4: หยก
0: นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องนำ446บวกด้วย385ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่
4: 831
0: นั่นเองนะอันนี้นักเรียนน่าจะหาผลบวกกันคล่องแล้วเนาะคำตอบเป็นเท่าใดนั่นก็คือ831บาทนะครับแสดงว่าอุและหยกมีเงินออมรวมกัน831บาทนะเรามาพิจารณาโจทย์ปัญหาการบวกเมื่อสักครู่นี้สักเล็กน้อยว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างว่ามีความเป็นไปได้ไหมใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียมีความเป็นไปได้ไหม
5: มีความเป็นไปได้ค่ะ
0: เพราะอะไรลูก
5: เพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกมีความสอดคล้องกันค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยมีความเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันเนาะจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ก็มีความเป็นไปได้ในบริบทของชีวิตจริงนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูประโยคสัญลักษณ์อีกสักประโยคหนึ่งนะประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรเราอ่านพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้เราจะสร้างได้อย่างไรแน่นอนอาจจะดูภาพประกอบสักเล็กน้อยก่อนเนาะนักเรียนลองดูภาพแล้วช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบซิว่าจากประโยคสัญลักษณ์446ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดเราจะสร้างประโยคเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนโมลูกนโมลองยกตัวอย่าง
2: หยกยืมเงินอุไปจำนวนเท่าไหร่ไม่ทราบอุจะเหลือเงินกี่บาทครับ
0: เราจะต้องใช้จำนวนที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะจากที่นโมเนได้บอกมาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าจะบอกให้เพื่อนทราบว่าอ๋อเวลาเราสร้างโจทย์เนี่ยเราอย่าลืมที่จะอะไรด้วยเราอย่าลืมที่จะดูจำนวนในประโยคสัญลักษณ์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นโมได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะแต่ให้เด็กๆทราบว่าอ๋ออย่าลืมใช้นะอย่าลืมใช้

0: จำนวนในประโยคสัญลักษณ์ซึ่ง446เป็นจำนวนเงินของใครครับดาเนียลูกเป็นจำนวนเงินของใครครับ
1: อุค่ะ
0: เป็นจำนวนเงินของอุใช่ไหมแล้ว385แล้วลูกเป็นจำนวนเงินของใครเกียร์ไนท์ลูก385เป็นจำนวนเงินของใคร
1: ยกครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนเงินของยกเราจะแต่งอย่างไรดีล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนละกันนะเช่นอุมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทแน่นอนที่ครูอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือส่วนที่โจทย์อะไรครับส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาทเป็นการถามเชิงอะไรเนี่ยเชิงอะไรเชิงอะไรนะโมลูกเชิงอะไรนะครับ
1: เชิงเปรียบเทียบครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินนะโมนอดเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบความต่างนั่นเองใช่ไหมว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่แน่นอนว่าวิธีการนั้นก็ต้องใช้วิธีการลบนะแสดงว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาอะไรโจทย์ปัญหาการลบสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้ไหมสอดคล้องนะครับเพราะว่า446เป็นจำนวนเงินออมของอุและ385เป็นจำนวนเงินออมของใครของหยกนะแล้วมาถามว่าอ๋อต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรปลื้มลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: หยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาท
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้ปลื้มหน่อยนะแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรประภัสราโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรเอ่ย
2: อุมีเงินออม446บาทโยกมีเงินออม385บาท
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมยประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะนี่คือโอ้มีเงินออม446บาทโยกมีเงินออม385บาทนะครับและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนำอะไรลบด้วยหรือบวกด้วยอะไรคุณครูยังไม่บอกนะและได้คำตอบเท่าไหร่ต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูก446ลบด้วยอะไรครับ385ลบด้วย385เท่ากับเท่าไหร่เหรอ446ลบด้วย385เท่ากับเท่าไหร่ทบทวนสักเล็กน้อยได้เท่าไหร่ครับอ้าวช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับช่วยกันคิดเลย446ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดใครได้คำตอบเร็วที่สุดและถูกต้องได้เท่าไหร่ลองดูนะเป็นการลบแบบมีกระจายใช่ไหมเป็นการลบแบบมีกระจายกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่4
1: 61ครับ
0: 61กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ครับ
3: 61ค่ะ
0: 61กลุ่มที่5แล้วลูกตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เอ่ย
3: 61ค่ะ
0: 61นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้เท่าไหร่กลุ่มที่2ได้เท่าไหร่ลูก61เหมือนกันนะกลุ่มที่3ได้เท่าไหร่61นะมาดูกันนะครับคำตอบคือ61นั่นเองนะ61นะฉะนั้นเราจึงได้ว่าโยกมีเงินออมน้อยกว่าอุ61บาทนะครับและโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดดาเนียลูกมีความเป็นไปได้ไหม
4: มีความเป็นไปได้ค่ะ
0: เพราะ

0: อะไรครับ
1: เพราะว่าโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามสอดคล้องกันค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้เพราะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ก็มีความเป็นไปได้นะคุณครูจะให้เด็กๆนะครับสังเกตภาพเงินออมของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นขิงอุแดงและหยกนะและให้เด็กๆนะครับช่วยกันสร้างประโยคสร้างโจทย์ปัญหานะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ครูจะกำหนดให้ต่อไปนี้นะครับฟังดีๆนะคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพนะครับเงินออมของเด็กๆและคุณครูจะกำหนดประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆช่วยการแต่งโจทย์ปัญหาเด็กๆเข้าใจไหมคุณครูไปกำหนดประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะสังเกตนะครับเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบวกด้วย608เท่ากับจำนวนใดให้นักเรียนลองแต่งโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้โดยดูจากภาพถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับให้เขียนอะไรให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมสร้างโจทย์ปัญหานะที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้โดยดูจากภาพประกอบด้วยดูจากภาพด้วยเขาชื่ออะไรดูจากภาพด้วยสร้างโจทย์ปัญหาสร้างโจทย์ปัญหามีบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่ยังไม่เสร็จเร่งมือปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดตัวตรงนั่งที่ของตนเองนะนั่งที่ของตนเอง

0: วางปากกาลงนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเริ่มต้นที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกมากลุ่มที่1ออกมานำเสนอโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเป็นอย่างไรนะนำทีมมาด้วยนะดาเนียนะกับกุลอ่ะโจทย์ปัญหาที่เราสร้างได้ว่ายังไงลูกอ่ะให้เพื่อนฟังหน่อย
1: ฉีมีเงินออม921บาทแดงมีเงินออม608บาทขิงและแดงมีเงินออมรวมกันกี่บาท
0: ประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ
1: 921บวก608เท่ากับจำนวนใด
0: คำสำคัญที่บอกว่าประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกคือคำว่าอะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยสิคำสำคัญคำว่าอะไร
1: รวมกัน
0: อ๋อคำว่ารวมกันนั่นเองนะครับจึงแต่งโจทย์ปัญหาออกมาได้ในลักษณะนี้เพราะว่าเราสังเกตจากอะไรประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไร
1: การบวก
0: อ๋อเวลาเราแต่งโจทย์ปัญหาก็จะต้องมีคำสำคัญเช่นคำว่ารวมกันนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบครบไหมเวลาเพื่อนแต่งส่วนที่โจทย์บอกไหนชี้ส่วนที่โจทย์บอกให้เพื่อนดูหน่อยบรรทัดไหนบรรทัดแรกส่วนที่โจทย์ถามนะครับ
1: บรรทัด
0: อยู่บรรทัดที่2ส่วนที่โจทย์ถามมีคำว่าอะไรเนี่ย
1: มีคำว่ากี่กับรวมกัน
0: มีคำว่ากี่ใช่ไหมครับจึงทราบว่าเป็นส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าที่เพื่อนแต่งมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับเยี่ยมมากเอาประเมินให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากเดี๋ยวเราสุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมากลุ่มที่5ออกมากลุ่มที่ไม่ได้ออกนำเสนอก็ดูว่าของเราแตกต่างจากเพื่อนไหมนะถ้าแตกต่างอย่างไรและถูกต้องหรือไม่นะครับสังเกตของกลุ่มตนเองด้วยถึงแม้ไม่ได้ออกมานำเสนอก็ต้องสังเกตของตนเองตรวจสอบของตนเองอ่ะกลุ่มที่5ลูกเราสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรครับ
1: ขิงมีเงินออม921บาทแดงมีเงินออม600บาท608บาทขิงกับแดงมีเงินออมรวมกันกี่บาท
0: ประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรครับ
1: 921บวก608ครับเท่ากับจำนวนใด
0: จากที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้มีองค์ประกอบครบไหมมีส่วนประกอบครบไหมครบบรรทัดแรกของเพื่อนคือส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์บอกแล้วบรรทัดที่2แล้วลูกคือส่วนที่โจทย์อะไรคือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับแล้วจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องไหมสอดคล้องโจทย์ปัญหาการบวกที่สร้างมามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้างมีความเป็นไปได้เพราะเหตุใดดาเนียลลูกมีความเป็นไปได้เพราะ
1: สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามมันสอดท้องสอดคล้องกันค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5นอเยี่ยมมากนะปรบมือให้ดาเนียด้วยเยี่ยมมากนะครับ

0: กลุ่มที่4คล้ายๆของเพื่อนไหมคล้ายของเพื่อนนะกลุ่มที่ลูกคล้ายไหมคล้ายกลุ่มที่2ล่ะคล้ายไหมคล้ายไหมคล้ายของเพื่อนนะคล้ายนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาอีก1โจทย์ปัญหาแน่นอนว่าน่าจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคิดว่าใช่แต่เราจะดูจากประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะดูภาพประกอบการแต่งโจทย์ปัญหาไปด้วยนะประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือหกร้อยแปดลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดให้เด็กๆนะครับช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์โดยอาจจะดูภาพประกอบไปด้วยนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้ปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางครับเขียนเลยเขียนเลยเอ๊ะ608น่าจะเป็นจำนวนเงินออมของใครนะ385น่าจะเป็นจำนวนเงินออมของใครนะอย่างที่ครูบอกไปว่าการสร้างโจทย์ปัญหานั้นเราจะต้องสร้างให้สอดคล้องกับจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ด้วยนะครับมีความเป็นไปได้นะช่วยกันช่วยกันหน่วยบาทบาทด้วยบางกลุ่มส่วนที่โจทย์บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ครูบอกว่าการสร้างโจทย์ปัญหานั้นมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามซึ่งในที่นี้เราใช้ประโยคสัญลักษณ์มาช่วยในการแต่งโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูว่าจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์นั้นจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะเราดูจากภาพด้วยนะสอดคล้องกับภาพเอ๊ะจำนวนนี้สอดคล้องกับเงินออมของใครจำนวนนี้สอดคล้องกับเงินออมของนักเรียนเด็กคนไหนนะครับแล้วดูว่าสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบหรือไม่จากสิ่งที่เราแต่งมาหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะมีความเข้าใจในส่วนของการแต่งโจทย์ปัญหานะครับลองลงมือปฏิบัติดูครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามยังไงให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบแน่นอนคำถามน่าจะเป็นคำถามเชิงอะไรดีเชิงเปรียบเทียบได้ไหมได้นะครับคำถามน่าจะเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบนะแต่จริงๆแล้วก็มีได้หลากหลายลักษณะนะคุณครูแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยตอนนี้เมื่อเสร็จแล้วลองตรวจสอบโจทย์ปัญหาของตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างนั้นเป็นโจทย์ปัญหาการลบหรือไม่นะลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นเมื่อเราคิดดูแล้วใช่โจทย์ปัญหาการลบหรือไม่และตรวจสอบดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์อยู่ในบริบทของภาพนี้ไหมนะครับต้องลองดูสังเกตนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดตัวตรงวางปากกาประมือ5ครั้งประมือ5ครั้ง4ครั้งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดรอบนี้ก็คือกลุ่มที่5ครับออกมานำเสนอลูกมาแก้วตากับปิมี่มาลูกมาโจทย์ปัญหาที่เราสร้างคือ
1: แดงมีเงินออม608บาทกับหยกมีเงินออม385บาทหยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาท
0: อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนแต่งออกมานะครับนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรบรรทัดไหนบรรทัด1หรือบรรทัด2บรรทัดที่1ใช่มั้ยครับบรรทัดที่1คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามล่ะบรรทัดที่เท่าไหร่
2: 2
0: บรรทัดที่2ใช่มั้ยครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือหยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาทใช่มั้ยอ่ะไม่เอกเราอาจจะครูแก้ไขให้หยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาทใช่ไหมเป็นสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั่นคือ
1: 608บาทลบ385บาทเท่าเข้ากับจำนวน
0: 608ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับจากที่เพื่อนแต่งนั้นมีความเป็นไปได้ไหมลูกมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมตอบทั้งต้นทางและปลายทางครับ
3: ม
0: ี
3: ความเป
0: ็
3: นไปได
0: ้มีความเป็นไปได้เพราะอะไรประกอบลูกโจทย์ปัญหาที่เพื่อนแต่งมีความเป็นไปได้เพราะอะไรครับ
4: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะ เพราะอะไรครับโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามสอดคล้องกันไหม
4: สอดคล้องกันครับ
0: สอดคล้องกันนะอ่ะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนะอ่ะเยี่ยมมากนะอ่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลับที่นั่งได้นะกลับที่นั่งได้กลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกออกมากลุ่มที่2ออกมากลุ่มที่2ออกมากลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมาเนี่ยกลุ่มที่2แล้วแต่งได้ว่าอย่างไร
1: แดงมีเงิน608บาทหยกมีเงิน385บาทหยกยืมแดง
0: ย
1: ื
0: มนะไม่ใช่ยืมนะหยกยืมอ่านบุคคลญาติลบนิดนึง
1: หยกยืมแดง
0: หยกยืมหยกยืมแดง
1: หยกยืมแดงแดงเหลือเงินทั้งหมดกี่บาท
0: นักเรียนสังเกตสิส่วนที่โจทย์บอกถูกต้องไหมส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรแดงมีเงินสะ608บาทใช่ไหมหยกมีเงิน385บาทส่วนที่โจทย์บอกถูกต้องแต่มาดูสิ่งที่โจทย์ถามหยกยืมแดงแดงเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะต้องแก้ไขนะครับยังไม่ถูกต้องนะต้องกลับไปแก้ไขก่อนนะกลุ่มที่2กลับไปแก้ไขก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1มากลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาดาเนียกับใบพลูมาลูกมาจะหาคำตอบมาให้ด้วยนะโจทย์ปัญหาแล้วว่ายังไงที่เราแต่งลูก
5: แดงมีเงิน608บาทหยกมีเงิน 385บาทหยกมีเงินออมน้อยกว่าแดงกี่บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกคิดว่าสิ่งที่เพื่อนแต่งออกมาสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาที่เพื่อนแต่งสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์และมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมกลุ่มที่5ลูกจากที่เพื่อนแต่งเมื่อสักครู่นี้มีความเป็นไปได้ไหมปานิดาลูกมีความเป็นไปได้ไหม
2: มีค่ะ
0: มีความเป็นไปได้เพราะอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามทำไม
2: สอดคล้องกัน
0: สอดคล้องกันเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้ปานิดาหน่อยนะแล้วส่วนประกอบครบไหมส่วนประกอบของเพื่อนครบไหมครบจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับเยี่ยมมากประเมินให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากนะอีกสองกลุ่มคล้ายไหมคล้ายไหมกลุ่มที่สี่คล้ายกับเพื่อนไหม
3: คล้ายครับ
0: คล้ายกลุ่มไหนคล้ายกลุ่มที่ห้าหรือกลุ่มที่หนึ่ง
3: คล้ายกลุ่มที่หนึ่งครับ
0: คล้ายกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สามนะลูกคล้ายไหมไม่คล้ายไหนออกมานำเสนอสิไหนออกมานำเสนอลูกมาไม่คล้ายใช่ไหมไหนพูดให้ครูฟังก็ได้พูดให้ครูฟังหน่อยให้ครูฟังหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยลูกอ่านก่อนให้ครูฟังหน่อยนะ
5: แดงออมเงินได้608บาท
0: แดงออมเงินได้608บาทแล้วยังไงต่อลูก
5: หยกออมเงินได้385บาทแดงกับหยก
0: มีเงิน
5: มี
0: เงินทำไม
5: มีเงินต่างกันครับ
0: ต่างกันอะไรต่างกัน
5: กี่บาท
0: เยี่ยมมากเห็นไหมเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับเยี่ยมมากประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยนะอาจจะแตกต่างกันในลักษณะของการใช้คำเล็กน้อยนะก็เยี่ยมมากๆนะจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกก็ดีโจทย์ปัญหาการลบก็ดีจากประโยคสัญลักษณ์และอาจจะดูภาพประกอบใช่ไหมครับนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างใครตอบเป็นครูได้บ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างดาเนียลูกดาเนีย
4: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาค
0: ่
4: ะ
0: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาปลื้มนะลูกปลื้มได้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
6: การสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ครับ
0: อ๋อการสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์อ่ะเยี่ยมมากๆเลยมีใครได้อะไรอีกครับประกรณ์ประกรณ์ได้อะไรเอ่ย
7: บวกและการลบจากประโยคสัญลักษณ์ครับ
0: ใช่การแก้โจทย์ปัญหาไหมไม่ใช่เป็นการอะไร
7: การสร้างโจทย์ปัญหา
0: เป็นการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์อะไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างดาเนียลูกมาส่วนที่โจทย์อะไรนะเขียนส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์บอกนะส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมครับต้องมีส่วนที่โจทย์บอกปรบมือให้ดาเนียหน่อยและอีกส่วนหนึ่งเลยลูกอีกส่วนหนึ่งป้าพัชราลูกมาส่วนที่โจทย์อะไรเขียนส่วนที่

0: ส่วนที่โจทย์อะไรเอ่ยจะเห็นว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์อะไรครับ
1: ถาม
0: ส่วนที่โจทย์อะไรโจทย์ถามนั่นเองถออามอถามนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะโปรโมทพัสราหน่อยการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นไปได้ใช่ไหมทั้งบริบทของโจทย์และจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกแน่นอนก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกที่โจทย์ถามนะครับและดูว่าสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมนะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นไหมใช่ไหมครับและต้องดูว่าจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์นั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่นะหรือถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบแน่นอนเราอาจจะต้องมีคำสำคัญนะที่บ่งบอกว่าอ๋อนี่คือการลบนะแล้วดูว่าโจทย์ที่เราแต่งนั้นทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้และอย่าลืมที่จะดูจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.26 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนอ่านคำสั่งนะของแบบฝึกหัดที่ 2.26 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.26 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.26 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.26 นะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องค้าขายรุ่งเรืองแสดงว่าเด็กๆน่าจะได้ทำอะไรเนี่ย
1: ข
0: ายของอ๋อได้ทำการค้าขายอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองและสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการจำหน่ายนะครับให้นักเรียนเตรียมมานะใบกิจกรรมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้

ด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้ๆๆสุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะวันนี้จะมีเด็กๆเนี่ยได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนอีกแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามชมนะคะคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็จะต้องมีมารยาทในการพูดส่วนผู้ฟังนะคะก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆครูแม่มีคำถามมาฝากเด็กๆนี่เด็กๆมีประสบการณ์ที่ประทับใจกันไหมคะใครมีประสบการณ์ที่ประทับใจเรื่องอะไรบ้างประสบการณ์ที่ประทับใจประสบการณ์คือสิ่งที่เราเคยพบเคยเจอเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองไม่ได้มาจากเรื่องแต่งไม่ได้มาจากนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่เล่ากันมาใครมีประสบการณ์ที่ประทับใจบ้างลองเล่าแค่คร่าวๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครดีเอ่ยน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์บอกเรื่องหน่อยค่ะประสบการณ์ที่ประทับใจของหนูคือเรื่องอะไรคะ
2: ในวันหนึ่ง
1: เรื่องเป็นเรื่องค่ะ
2: หนูได้เจอหมาครับ
1: ได้เจอสุนัขก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะต่อไปใครอีกดีคะน้องเกรนัยค่ะน้องเกรนัยประสบการณ์ที่ประทับใจของหนูเป็นเรื่องอะไรคะ
3: แม่ซื้อจักรยานให้ครับ
1: คุณแม่ซื้อจักรยานให้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจของน้องเจด้าคืออะไรคะ
4: วันสงกรานต์หนูไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวในวันสงกรานต์นะคะแล้วเด็กๆปลายทางมีเหตุการณ์ที่ประทับใจบ้างไหมคะครูแหม่มก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจประสบการณ์ที่ประทับใจเด็กๆอยากฟังประสบการณ์ที่ประทับใจของครูแหม่มไหมคะอยากฟังนะคะครูแหม่มจะเล่าให้ฟังเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องตั้งใจฟังนะคะรวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะเหตุการณ์ของค่ะเริ่มจากตอนที่ปิดเทอมใช่ไหมคะก็คุณแหม่มก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการวางแผนกับเพื่อนจะไปเที่ยวภาคเหนือจังหวัดที่เรียกว่ายอดนิยมเลยคือก็คือจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่นั่นเองมีเด็กๆต้นทางคนไหนหรือเด็กๆปลายทางคนไหนเคยไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างไหมคะยกมือสูงๆเลยนี่เลยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะก็เคยไปเด็กๆที่อยู่ปลายทางเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะถ้าไม่เคยไปมาฟังเรื่องเล่าจากครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะเริ่มจากการวางแผนค่ะครูแหม่มได้วางแผนนี่เลยจองรถไฟซึ่งรถไฟขบวนนี้นะคะเด็กๆเป็นรถไฟนอนที่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยเขาสามารถปูด้านล่างนะคะให้กลายเป็นเตียงได้ซึ่งเรียกว่ารถไฟเบาะแดงที่คุณแหม่มไปเนี่ยจองยากมากๆเลยค่ะเด็กๆก็คือจะไปจองเป็นเดือนเลยนะคะถึงจะได้รถไฟขบวนนี้นะคะก็ไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะนี่เลยบรรยากาศนี่เด็กๆบอกว่าครูแหม่มทำไมหนูถึงต้องใส่ทำไมคุณแหม่มต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าในเรียกว่าในรถไฟเนี่ยหนาวมากเลยนะคะในรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีหมอนกับผ้าห่มให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายเลยก็นั่งรถไฟนะคะตอนนั้นสถานีรถไฟเนี่ยจะยังอยู่ที่หัวลำโพงนะคะที่กรุงเทพมหานครก็นั่งจากหัวลำโพงไปรถไฟเนี่ยออกประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะคะก็เรียกว่าขนเสบียงขนอะไรนะคะขึ้นไปรับประทานบนตู้รถไฟได้เลยนะคะก็นอนไปค่ะเด็กๆจนไปถึงเชียงใหม่เวลา7 นาฬิกาหรือว่า7โมงเช้านะคะนี่บรรยากาศระหว่างทางก็จะมีเห็นหมู่บ้านผู้คนบ้างหรือว่าบางทีก็สลับกับเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศของป่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ1ประสบการณ์ต่อไปเมื่อถึงเชียงใหม่นะคะคุณแหม่มก็ได้เรียกว่าได้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับกับเพื่อน2คนนะคะก็คือได้มาเที่ยวที่พระธาตุดอยสุเทพได้ไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพนะคะนี่เรียกว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆรู้สึกหิวแน่นอนอาหารเหนือขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรใครรู้จักบ้างขนมจีนน้ำยาใกล้เคียงแล้วค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวนะคะเด็กๆก็เป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะอร่อยบะล่ำบะเหลือมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตอนตกเย็นค่ะมื้อเย็นแล้วพลาดไม่ได้ก็คือ

สุกี้เจ้าดังคุณครูจะบอกว่ารอคิว2ชั่วโมงนะคะเจ้านี้ดังมากไปรับประทานอย่างอื่นแล้วกลับมายังไม่ได้คิวเลยนะคะแต่ว่าก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะก็คิดว่าก็ต้องตั้งใจรอนะคะจนกว่าจะได้รับประทานของอร่อยที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อนั่นเองนะคะพอหลังจากวันนั้นค่ะเด็กๆคุณครูก็ได้นี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ครูแหม่มใช้ขับเที่ยวเชียงใหม่เด็กๆคิดดูสัมภาระของครูแหม่มกี่กระเป๋าคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเด็กๆเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะก็ขับรถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่แตงก็คือจะขึ้นไปบนดอยแล้วนะคะซึ่งระหว่างที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าใจก็ตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าหวาดกลัวเพราะว่าเส้นทางที่ไปนะคะเด็กๆคุณแหม่มไปหลังจากที่วันฝนตกบางถนนบางที่เนี่ยก็จะเป็นถนนที่ขาดมันจะเป็นเส้นทางแบบนี้ค่ะเด็กๆมีแค่แคบๆแบบนี้เลยรถไม่สามารถสวนกันได้นะคะบางที่เนี่ยเรียกว่าดินสไลด์ลงไปนะคะการขับรถก็ต้องแบบว่าระมัดระวังใจก็คิดว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสติในการขับรถนะคะคุณแหม่มก็มุ่งขับรถนะคะสู่ที่พักซึ่งระหว่างทางที่พักเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้มีไฟสองทางใช่ไหมคะก็จะต้องรีบขับรถนะคะก่อนไปถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์จะตกนั่นเองนะคะนี่เลยพอไปถึงที่พักนะคะเด็กๆตอนกลางคืนเนี่ยที่พักจัดโชว์ของเรียกว่าเป็นชาวเผ่าอาขานะคะเป็นการแสดงของชาวเผ่าอาขาเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมของชาวเผ่าอาขานะคะก็ไปหนึ่งคืนนะคะตื่นมานี่ค่ะเด็กๆวิวบริเวณหน้าที่พักเด็กๆเห็นไหมคะมีอะไรเอ่ยมีแมวมีอะไรอีกคะมีภูเขาแล้วก็มีหมอกใช่ไหมคะมีหมอกเนี่ยคลุมลงมานะคะนี่สวยงามเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเรียกว่าเย็นสบายชอบมากๆเลยนะคะภาคเหนือพอหลังจากเช็คเอาท์นะคะออกจากที่พักแล้วครูแหม่มก็ได้แวะไร่ชาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยปลูกชานะคะแล้วก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำมาจากชาเขียวของทางไร่เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ชอบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบชาเขียวอยู่แล้วนะคะเมื่อได้ทานแบบว่าชาเขียวจากไร่นะคะก็รู้สึกชื่นชอบมากๆเลยนะคะขับรถมาเรื่อยๆค่ะเด็กๆก็ได้มุ่งสู่อำเภอแม่ริมนะคะดอม่อนแจ่มนะคะระหว่างทางที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเด็กๆระหว่างทางที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็สวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ชิดซ้ายระหว่างที่เราชิดซ้ายเนี่ยเราได้ยินเสียงรถเก๋งบีบแตร3ครั้งคุณแหม่มก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ขับรถอยู่ในกฎจราจรนี่นาทำไมเขาถึงบีบแตรแล้วนะพอหันไปเด็กๆครูแหม่มเจอเพื่อนที่อยู่สมัยวิทย์มหาวิทยาลัยค่ะเด็กๆก็โบกมือทักทายกันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจที่ไม่คิดว่าเราไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ทำไมเรายังเจอเพื่อนก็ถือว่าแบบว่าได้พูดคุยกันนะคะได้แวะรับประทานอาหารพูดคุยกันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประทับใจในทริปของเชียงใหม่นี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่พอตอนกลางคืนเรียกว่ารับประทานหมูกระทะหมูกระทะกับอากาศเย็นๆเป็นอย่างไรคะเด็กๆฟินมีความสุขมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้อยากอาบน้ำเลยคืนนั้นนะคะแต่ว่าอาบนะคะเพราะว่าตัวเนี่ยเหม็นกลิ่นหมูกระทะแล้วก็เหม็นจากการเดินทางนะคะพอตื่นเช้ามาค่ะคุณแหม่มได้ไปเรียกว่าสวนดอกไม้สวยไหมคะเด็กๆประเทศไทยเรามีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คุณแหม่มได้ไปไร่ส้มสวนส้มนะคะที่เขาปลูกส้มเราสามารถเข้าไปแล้วก็เรียกว่าหยิบส้มมาชั่งกิโลแล้วก็รับประทานได้เลยเป็นส้มสดๆจากสวนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่เคยรับประทานส้มที่ออกมาจากต้นออกมาจากลูกสดๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆก็กลับมานะคะที่เชียงใหม่ปิดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายแน่นอนมาเชียงใหม่ต้องรับประทานอาหารเหนือเจ้าอาหารเหนือก็คือที่คุณแหม่มชอบก็จะเป็นออเดิร์ฟนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะแคบหมูไส้อั่วและอีกหนึ่งเมนูที่คุณแหม่มไม่เคยรับประทานที่ไหนเลยหัวหินน่าจะไม่มีนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะเด็กๆเมนูปูอ่องเป็นเมนูมันปูนะคะรสชาติเนี่ยก็จะเป็นมันๆนะคะแล้วก็หอมกลิ่นมันปูที่มีลักษณะเฉพาะนะคะก็ถือว่าการไปเที่ยวเชียงใหม่ทริปนี้นะคะเป็นเรียกว่าประสบการณ์ที่ประทับใจอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งทริปหวังว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากกลับไปเที่ยวเชียงใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่ครูแหม่มประทับใจเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะชอบไหมคะ
เด็กๆลองดูวิธีการที่คุณแหม่มเล่าคุณแหม่มมีภาพประกอบมีการใช้มือมีการใช้สายตาใช่ไหมคะเวลาถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจเนี่ยคุณแหม่มก็มีการพูดแบบให้เด็กๆตื่นเต้นตามไปด้วยคิดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆคุณแหม่มก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการพูดการเล่าประสบการณ์ของเด็กๆนะคะในเรื่องของเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักของการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ได้เล่าเรื่องจาก

อยู่ต้นทางเรียกว่าตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจกว่าเรียนหรือเปล่าน้องเมย์บอกว่าตั้งใจกว่าเรียนอีกค่ะครูแหม่มก็คือเวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวอะไรที่แบบว่าจะน่าสนใจนะคะมีวิธีการเล่าที่น่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการดึงดูดนะคะผู้ฟังให้ตั้งใจฟังเรามากขึ้นนะคะวันนี้ครูแหม่มก็มีนักพูดหรือว่านักเล่าเรื่องอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่าทันนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกว่าพี่ทันก็ได้นะคะชื่อจริงชื่อว่านิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะคะน้องทันเนี่ยหรือว่าพี่ทันเนี่ยเป็นนักพูดคนหนึ่งนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเลยเด็กๆลองดูพี่ทันเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะพี่ทันเนี่ยเคยไปเรียกว่าไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศแล้วได้ไปประสบอุบัติเหตุตอนอายุ14ใช่ไหมคะกลับมาเนี่ยก็เรียกว่าได้มีการตัดขานะคะทั้งสองข้างเด็กๆลองดูนะคะมีการตัดขาทั้งสองข้างแต่พี่ทันเนี่ยไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆเลยนะคะพี่ทันก็ได้รับกำลังใจนะคะจากคนรอบๆตัวเลยนะคะบางวันเหงานะคะก็ได้ไปคุยกับคุณพี่หมอพี่พยาบาลนะคะหรือว่าคนไข้ต่างๆก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะรวมถึงพี่ทันเนี่ยก็ได้ไปให้กำลังใจผู้อื่นนอกจากให้กำลังใจตัวเองแล้วนะคะยังได้ไปให้กำลังใจผู้อื่นนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยทำให้พี่ทันเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยสามารถเป็นนักพูดได้พี่ทันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงได้เป็นนักพูดนะคะนอกจากเป็นนักพูดแล้วเด็กๆลองดูพี่ทันยังได้ใช้ชีวิตเหมือนพวกเราปกติเลยก็คือถึงแม้ว่าจะถูกตัดขาไปแต่ใช้ชีวิตปกติไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆเด็กๆลองดูพี่ทันสามารถไปดำน้ำได้ด้วยเก่งไหมคะเก่งมากเลยนะคะนอกจากนั้นพี่ทันเนี่ยยังได้เป็นนักพูดแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ให้กับเรียกว่าผู้ที่กำลังท้อแท้หรือผู้ที่กำลังหมดกำลังใจนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยนำแนวคิดนะคะของพี่ทันในการให้กำลังใจตัวเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หรืออุปสรรคที่เล็กนะคะเราก็สามารถก้าวผ่านกันได้ก้าวผ่านไปได้นะคะโดยใช้สติปัญญาแล้วก็กำลังใจของตัวเองและรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเราได้รู้จักนักพูดไปแล้ววันนี้นอกจากครูแหม่มเป็นนักพูดแล้วพี่ทันเป็นนักพูดแล้วต่อไปเด็กๆก็จะต้องเป็นนักพูดในวันนี้เราจะมาค้นหาดาวดวงใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าการพูดการเล่าเรื่องจากประสบการณ์มีลักษณะอย่างไรการเล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองเนี่ยได้ไปประสบพบเจอเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้พบเจอเกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้มาจากเรื่องเล่าไม่ได้มาจากนิทานนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะช่วยให้ผู้ฟังสนุกสนานหรือเป็นคติข้อคิดเตือนใจนะคะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้ฟังก็ได้นะคะมาดูการเตรียมก่อนที่จะเล่าการเตรียมเรื่องต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. เลือกเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจเพียงแค่เหตุการณ์เดียวออกมาเล่านะคะ 2. เรียงลำดับเหตุการณ์ที่ดีเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ดีเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนต้องเล่ามาก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังก็ค่อยเล่าทีหลังนะคะ3คือเตรียมการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับเรื่องนะคะอาจจะใช้ภาษาที่เราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเป็นการเล่าเรื่องของตนเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเล่าเรื่องที่ระดับสูงขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการนะคะ4คือพิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาบางคนเนี่ยออกไปพูดให้เวลา3นาทีบางคนอาจจะพูดไม่ถึงบางคนอาจจะพูดเกินเวลานะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาเรียงลำดับให้ดีนะคะสุดท้ายค่ะเด็กๆซักซ้อมการเล่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะถ้าเราเกิดการซักซ้อมเกิดกระบวนการเล่าด้วยตนเองก่อนอาจจะเริ่มเล่าจากหน้ากระจกหรือเริ่มดูตัวเองจากหน้ากระจกหรือว่าอาจจะเล่าให้ผู้ปกครองฟังอาจจะเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแล้วค่อยออกมาเล่าให้ด้านหน้านะคะเราก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวิธีการเล่ามีอะไรบ้าง 1. เวลาที่เด็กๆเล่านะคะเด็กๆต้องฟังให้ดีนะเวลาที่เด็กๆออกมาเล่าเรื่องเด็กๆจะต้องบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยยืดอกเลยยืนตรงนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนเวทีของเรานะคะด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังครั้งแรกเลยคืออะไรคะรอยยิ้มนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องยิ้มสวยๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่2คือกล่าวคําทักทายกับผู้ฟังถ้าเราเล่าเรื่องในห้องเนี่ยเราจะต้องพูดถึงผู้ที่เรียกว่าอาจจะมีอายุมากที่สุดก็คือเด็กๆอาจจะต้องพูดว่าเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกคนหรือสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเล่าให้เพื่อนฟังกันเองเนี่ยอาจจะแค่สวัสดีกับเพื่อนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ
จะต้องเกริ่นนำเรื่องนะคะโดยการเรียกร้องความสนใจก็คือ

0: ำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนะคะอาจจะมาพูดก่อนขั้นต้นนะคะแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดลงไปนะคะการลำดับเรื่องเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามสเต็ปอะไรมาก่อนก็จะต้องเล่าก่อนนะคะอะไรมาหลังก็จะต้องเล่าทีหลังนะคะรวมถึงใช้น้ำเสียงในการเล่าให้เหมือนกับการพูดคุยสนทนากันด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆข้อต่อไปคือขณะที่เด็กๆเล่าเนี่ยสายตาของเด็กๆเนี่ยก็จะต้องสบตากับเพื่อนๆนะคะทุกคนสบตากับผู้ฟังเราทุกคนเลยนะคะไม่ควรมองเพดานพื้นห้องหรือมองออกไปด้านนอกนะคะควรที่จะสบตาผู้ฟังนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆใช้ท่าทางประกอบการเล่าเหมือนที่คุณแหม่มเล่าเลยใช่ไหมคะคุณแหม่มมีการใช้มือใช้ใบหน้าเนี่ยในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเล่านะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าใจเรื่องที่เราเล่าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเวลาพูดจบนะคะควรพูดให้ตรงเวลาแล้วก็สรุปอาจจะมีข้อสรุปการฝากข้อคิดหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ฟังนะคะรวมถึงก่อนที่เด็กๆจะลงเวทีเนี่ยเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำขอบคุณนะคะและสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เราจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยซักถามข้อสงสัยหรือสิ่งที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กๆนี่เลยเด็กๆก็จะต้องเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะคะก็คือคำตอบของเราก็เหมือนกับที่เราเล่านั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆมารยาทในการพูดที่ดีเด็กๆคิดว่ามารยาทในการพูดที่ดีมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะมารยาทในการพูดที่ดีมีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ยุกยิกครับ
0: ไม่ยุกยิกควรที่จะยืนตรงใช่ไหมคะมีข้อเสนอแนะอื่นไหมคะน้องเกนไนกลุ่มที่4ค่ะ
1: ทักทายสวัสดีครับ
0: กล่าวทักทายสวัสดีนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้น้องมอใช่ไหมคะน้องมอมีอะไรอีกคะมารยาทในการฟังที่ดีเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะมารยาทในการพูดที่ดีค่ะ
1: ใช้คำพูดที่สุภาพครับ
0: ต้องใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดหยาบคายยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมารยาทในการพูดที่ดีนะคะมีอะไรบ้างมาดูของครูแหม่มข้อแรกค่ะพูดจาไพเราะไม่พูดหยาบคายต้องให้เก็บผู้ฟังด้วยนะคะ2ไม่แย่งกันพูดนะคะ3คือพูดด้วยคำสุภาพเลือกใช้คำที่เหมาะสมนะคะ4พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะถ้าเด็กๆพูดกระโชกห้องห้างเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับเรื่องที่เล่านะคะแล้วก็เรียกว่าผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะกลัวได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะต่อไปค่ะเด็กๆไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่นพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเลือกใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เสียงเบาเกินไปหรือว่าเสียงดังเกินไปบางคนเนี่ยคุณแม่สังเกตว่ามีเด็กต้นทางเนี่ยออกมาพูดใช่ไหมคะบางคนเนี่ยพูดเสียงเบาไปเด็กปลายทางหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องนะคะก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่าจากประสบการณ์หรือว่าการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยข้อนี้เด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพอเราพูดจบแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะเปิดโอกาสโดยการพูดว่าผู้ฟังมีอะไรมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามกระผมสามารถถามได้เลยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้ซักถามข้อสงสัยบางทีเราอาจจะเล่าข้ามสิ่งที่บางช็อตนะคะหรือว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมหนูน้อยนักเล่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะห้องละ1คนเดี๋ยวลองออกมาเล่าก่อนนะคะลองเล่าคร่าวๆจากสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะปล่อยเวลาให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะขอตัวแทนออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง1คนค่ะน้องดาเนียยกมือนะคะเดี๋ยวจะให้น้องดาเนียนะคะออกมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ประทับใจโดยใช้คำสอนจากคุณครูเมื่อสักครู่นี้โดยใช้หลักการเล่าวิธีการเล่าขั้นตอนการเล่าจากที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในวันหยุดค่ะครอบครัวพาหนูไปเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันค่ะที่ไปที่

0: คือพิพิธภัณฑ์ดินค่ะมีดินหลายชั้นให้ดูมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้รับชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการช่างหัวมันค่ะที่มาของโครงการช่างหัวมันมีชาวบ้านเอามันมาให้ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยเอามันวางไว้ที่ตาช่างค่ะแล้วมันก็เริ่มงอกค่ะในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยนำไปปลูกค่ะแล้วก็ได้นั่งรถชมสวนต่างๆมีฟาร์มบัวแล้วก็มีฟาร์มแกะแล้วก็มีไก่มีต้นไม้หลายชนิดให้ดูมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หนูประทับใจค่ะเพื่อนๆในห้องซักถามอะไรไหมคะขอจบการเล่าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเล่าของเราคนแรกเก่งไหมคะเด็กๆน้องดาเนียเก่งไหมคะ
2: เก
1: ่งมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะคะมีการกล่าวสวัสดีผู้ฟังเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเวลาที่เด็กๆออกมาเล่านะคะอย่าลืมแนะนำตัวเองนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยรู้จักด้วยนะคะรวมทั้งถ้ามีข้อคิดเนี่ยอาจจะเชิญชวนเพื่อนๆใช่ไหมคะมาเที่ยวโครงการช่างหัวมันที่จังหวัดอะไรคะ
2: เพชรบุรี
1: นั่นเองนะคะเก่งมากๆอาจจะเชิญชวนตอนท้ายก็ได้นะคะวันนี้เก่งมากๆแล้วนะคะประมือให้น้องดาเนียค่ะเดี๋ยวรับรางวัลพิเศษกับคุณครูนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำงานของเราบ้างก็คือเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองซักซ้อมบทพูดนะคะในการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหรือว่าเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจนะคะเด็กๆอาจจะเรียกว่าตอนแรกอาจจะแบบว่าสับสนก็ได้นะคะคุณครูนะคะได้เตรียมกระดาษไว้ให้แล้วเด็กๆอาจจะคิดเรื่องนะคะรวมทั้งเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยลงในกระดาษก่อนที่จะพูดนะคะรวมถึงซักซ้อมด้วยนะคะฝากเด็กคุณครูปลายทางนะคะดูเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะได้เล่าเรื่องเรียกว่าอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถเล่าได้อย่างแบบว่ายอดเยี่ยมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะเขียนชื่อเรื่องด้านบนสุดก็ได้นะคะชื่อเรื่องด้านบนสุดแล้วก็ลองเรียงลำดับการเล่านะคะเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเคยประสบพบเจอนะคะที่ประทับใจนะเจ้านายชอบเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่ประทับใจ
3: ไปเที่ยว
1: น้องจักรพรรดิสามารถนำเรื่องที่คุณพ่อให้สุนัขใช่ไหมคะเห็นสุนัขนำมาเขียนได้เลยของหนูก็คุณแม่ซื้อจักรยานให้เนื่องในวันอะไรคะเกียร์ไนท์ที่หนูเล่าว่าคุณแม่ซื้อจักรยานให้อ่ะค่ะคุณแม่ซื้อให้เนื่องในวันอะไร
4: แม่ซื้อที่เรียน
1: ค่ะวันพฤหัสนะคะได้รับประทานทุเรียนครั้งแรกเป็นเรื่องราวที่ประทับใจได้ไหมได้อาจจะเล่าว่าชิมแล้วอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆกับเด็กๆนะหมอนทองด้วยนะคะเด็กๆไวเลยค่ะคิดเรื่องในหัวก่อนแล้วก็เขียนเรียงลำดับเรื่องราวนะคะให้เวลาเขียน5นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะคะเขียนไปได้เลยค่ะติดได้เลยน้องตะวันมีเหตุการณ์ที่ประทับใจไหมคะน้องตะวันประทับใจเหตุการณ์อะไรคะอะไรนะคะ
5: ไปทะเล
1: เวลาที่เราเล่าเรื่องเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากที่เด็กๆเนี่ยเขียนว่าอาจจะเล่าจากว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหน

ิดเทอมใหญ่หนูไปหาดชะอำเก่งมากค่ะไปกับใครทำอะไรบ้างนะคะลองเขียนนะน้องเมย์เหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรคะไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนคะป่าละอู น้องเบิ้ลล่ะคะเหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรเอ่ย

0: ตุการณ์ที่ประทับใจของหนูคืออะไรคะลาวินพูดเสียงดังๆค่ะพูดเสียงดังๆเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนคะที่ไหนนะ
1: ที่โรง

ทีพอไหมคะไหนใครเขียนเสร็จแล้วลองมาเล่าให้คุณแหม่มฟังก่อนได้ไหมคะเสร็จแล้วเหรอคะน้องตะวัน

0: เด็กๆนั่งทำงานตัวตรงๆนะคะไมกี้นั่งตัวตรงค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยเด็กๆจะต้องคิดในหัวแล้วว่าเราจะเขียนอะไรก่อนอะไรหลังเหตุการณ์อะไรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเด็กๆเนี่ยไม่คิดเด็กๆเขียนไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะต้องลบบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างเป็นระบบในมีกระบวนการเหมือนที่คุณแม่สอนไปแล้วนะคะเสร็จหรือยังคะทิทัศน
1: ์วันหยุดพ่อพาผมไปเที่ยวสวนน้ำอาจจะเขียนว่าวันที่1มิถุนายนก็ได้ค่ะเอามาใส่ข้างบนแทนวันหยุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีซ้ำนะวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567พ่อพาผมไปเที่ยวสวนน้ำได้เล่นน้ำและ

0: ล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: ประท
0: ับ
1: ใจและสน
0: ุ
1: กค
0: ่ะประทับใจและสนุกเก่งมากค่ะไหนอีฟเขียนว่าอะไรคะ
1: เอาอันใบอันนี้ไปด้านหน้าไปดู
0: ไม่ดูค่ะเด็กๆกระดาษที่เด็กๆเขียนเนี่ยคุณแม่ให้เขียนเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการพูดของเรานะคะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วลองซักซ้อมการพูดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปพูดหน้าห้องโดยที่ไม่ดูกระดาษนะคะไหนน้องอีฟเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแล้วชอบไหมคะอาจจะเขียนเพิ่มเติมว่าอาจจะเขียนสรุปว่าฉันชอบทุเรียนที่คุณแม่ซื้อมาให้ก็ได้นะคะขอวออะยอขวัญนะคะ

0: ค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเขียนเลขที่ให้คุณครูด้านล่างหน่อยนะคะเขียนแค่เลขที่ก็พอค่ะเสร็จหรือยังคะไหนเล่าให้คุณครูฟังหน่อยเร็วฉันไปกับคุณพ่อแล้วไปทำอะไรที่ชายหาดชะอำบ้างอะคะอาจจะเขียนเพิ่มด้านล่างก็ได้ค่ะเป็นจะได้ไม่ต้องลบอีกนะปิดเทอมใหญ่หนูไปชายหาดชะอำหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่และฉันพี่และพี่ใช่ไหมคะอาจจะเขียนว่าไปเล่นน้ำหนูได้ไปเล่นน้ำหรือเปล่าหนูอาจจะเขียนเพิ่มไปว่าไปเล่นน้ำแล้วหนูเขียนว่าอะไรอ๋อฉันมีความสุขอาจจะเขียนว่าหลังจากเล่นน้ำอะไรเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หนูประทับใจหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนูมีความสุขก็ได้นะคะมีใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วเหรอคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรแล้วหนูรู้สึกยังไงเมื่อได้รับจักรยานแล้วดีใจเขียนได้เลยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้รับจักรยานแล้วขอบคุณคุณพ่อหรือเปล่าวันนั้นน่ะคะหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะขวัญขอวออะยอฝันค่ะยอหญิงรอลิงค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากฟังเรื่องราวของเพื่อนหรือยังคะใครอยากฟังเรื่องราวของเพื่อนแล้วบ้างอย่าลืมใช้หลักการในการพูดนะคะเด็กๆก็คือเมื่อเด็กๆเนี่ยออกมาเล่าด้านหน้าแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเรียกว่ากล่าวคำทักทายไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ฟังนะคะแล้วพอแล้วก็เล่าเรื่องว่าวันนี้ดิฉันกระผมแนะนำตัวนะคะจะออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจเรื่องแล้วก็เล่ารายละเอียดของเรื่องนะคะรวมทั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะสรุปสิ่งที่เราพูดนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าซักถามข้อสงสัยนะคะแล้วก็พอจบแล้วใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณและสวัสดีผู้ชมนะคะแล้วก็เดินลงเวทีนั่นเองค่ะมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากออกมาเล่าบ้างคะมีรางวัลพิเศษมีกล่องจุ่มให้ใครออกมาจะได้รับกล่องจุ่มพิเศษน้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะน้องวันใหม่เด็กๆไม่ดาดออกมานะคะเวลาเล่าจะต้องเดินออกมาจนถึงขึ้นบนเวทีแล้วผู้ฟังจะต้องทำอย่างไร
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนรัตน์ใจอยู่ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะจะมาเล่าเรื่องไปหาชะอำค่ะปิดเทอมใหญ่หนูไปหาชะอำไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็ตัวฉันหนูไปหนูมีความสุขมากค่ะใครมีข้อซักถามไหมคะขอจบการเล่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องวันใหม่ไปที่ไหนมาคะเด็กๆชายหาดชะอำนะคะแล้วก็น้องวันใหม่สรุปจบด้วยคำว่าฉันมีความสุขที่ได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะคนต่อไปใครอยากออกมาเล่าบ้างน้องปลื้มค่ะเก่งมากๆเลยมาได้เลยค่ะน้องปลื้มผู้ฟังอย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ
2: สวัสดีครับคุณครูไปทางและเพื่อนๆไปทางวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ประทับใจครับเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือผมไปเที่ยวสงกรานต์ครับในปีพ.ศ. 2567ครับวันที่เดือนเมษายนครับวันที่14ครับผมไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่หน้าโรงเรียนหัวหินครับ วันนั้นผมมีความสุขมากครับเพื่อนๆจะมีอะไรซักถามไหมครับ
0: ยังไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะว่าน้องปื้มไปเล่นกับใครบ้างคะแล้วไปเล่นอย่างไรบ้างคะ
2: ไปเล่นกับลุงป้าแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ครับแล้วก็ผมครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรียกว่าการเรียนลำดับนะคะของเด็กๆที่อยู่ต้นทางเนี่ยเรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะการพูดถึงวันที่นะคะอันดับแรกต้องพูดถึงวันที่เท่าไหร่เช่นวันที่14ต่อไปก็จะต้องเป็นเดือนอะไรนะคะเมษายนแล้วก็ตามด้วยพุทธศักราช2567แบบนี้นะคะถึงจะยอดเยี่ยมนะคะไม่เป็นไรเก่งแล้วนะคะน้องปลื้มต่อไปค่ะคนต่อไปใครอยากออกมาเอ่ยเรื่องทุเรียนหมอนทองของน้องอีฟค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องในวันหยุดค่ะวันหยุดแม่ซื้อทุเรียนให้ค่ะทุเรียนหมอนทองหวานอร่อยมากค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะทั้งหวานทั้งอร่อยค่ะและหนูชอบด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆมีข้อสักถามอะไรไหมคะขอจบการเล่าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทุเรียนหมอนทองของน้องอีฟนะคะจากการสังเกตการเล่าเรื่องของเพื่อนนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะเห็นแค่ช่วงบนใช่ไหมคะแต่ช่วงล่างของน้องอีฟเป็นแบบนี้เลยค่ะมีความเขินอายนะคะยังไม่มั่นใจนะคะเวลาที่เด็กๆออกมาเล่าเนี่ยอาจจะยืนตัวตรงใช่ไหมคะหรือว่าใช้มือใช้ท่าทางประกอบการเล่าได้เลยนะคะแต่ขอเด็กๆนะคะอย่าเกาอย่าคันอย่าล้วงกระเป๋านะคะออกมาด้านนอกอย่าแคะอะไรนะคะจะได้เป็นบุคลิกที่ดีกับเรานะคะเวลาที่เราออกไปพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะขออีกค่ะมีใครอีกใครอีกดีคะน้องเจ้านายก่อนค่ะมาเลยเด็กๆ เวลาออกมาเล่าอย่าลืมสวัสดีกับเรียนคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆรวมทั้งแนะนำตัวเองด้วยนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คิดละเอียดชื่อไม่ชื่อเจ้านายวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องไปเที่ยวใต้ครับครอบครัวผมไปใต้เพราะไปเยี่ยมเพื่อนยายของผมที่นครศรีธรรมราชจบแล้ว

0: ยมญาติครับ
1: ไปเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วไปพอเห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: มีความสุขครับขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: เก่งมากๆเลยนะคะน้องเจ้านายเวลาเด็กๆออกมาเล่าอย่าลืมใส่รายละเอียดในการเล่าเพราะว่าเวลาที่เราใส่รายละเอียดในการเล่าเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าคิดตามนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนะคะขออีกค่ะมีใครอีกมีใครอีกน้องน้ำโมค่ะมาเลย
2: สวัสดีครับครูเรียนทุกท่านแล้วเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ผมชื่อว่าเด็กชายจักรพรรดิลิขคำลบชื่อเล่นชื่อน้องอโมครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องฉันได้เจอหมาในวันหนึ่งฉันได้ไปเจอแม่วิ่งมาหาฉันแม่บอกว่ามีของขวัญให้ฉันเดินเข้าไปในบ้านแล้วฉันเห็นหมาสองตัวกำลังนอนอยู่ด้วยกันฉันตกใจว่านี่หมาใครฉันรีบวิ่งไปหาพ่อแล้วบอกว่านี่หมาใครพ่อบอกว่านี่ไงของขวัญของลูกฉันดีใจมากที่ได้เจอหมาทั้งสองตัวนั้นเพื่อนๆมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะเรียกว่ามีการกล่าวสวัสดีทักทายคุณครูเพื่อนๆนะคะมีการแนะนำตัวเล่าเรื่องได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็เด็กๆคิดตามไหมคะจินตนาการภาพสุนัขของเพื่อนตามเลยนะคะว่าหน้าตาที่เพื่อนได้เป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีสรุปจบด้วยการพูดว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรก็คือมีความสุขใช่ไหมคะรวมทั้งเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะมีใครอยากออกมาเล่าอีกไหมคะใครเอ่ยเดี๋ยวจะดูคนที่กำลังไม่เป็นผู้ฟังที่ดีนี่ตั้งใจฟังเลยนะคะคนที่จะได้ออกมาเล่าคืออ๋อน้องแก้วตาสบตาครูแหม่มนะคะประมือให้น้องแก้วตาค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิดาอ่อนเจริญจะมาเล่าเรื่องได้หนูได้ไปเที่ยวทะเลค่ะวันนั้นหนูได้ไปเที่ยวทะเลค่ะเล่นน้ำสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆมีข้อชักถามอะไรไหมคะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้น้องแก้วตานะคะเรียกว่าเป็นการเล่าประสบการณ์แบบสั้นๆนะคะรวบรัดให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะมีใครอยากออกมาเล่าอีกคะใครเอ่ยน้องประกรณ์ใช่ไหมคะน้องประกรณ์ออกมาได้เลยค่ะมาเลยน้องประกรณ์ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆเวลาออกมาเล่าอย่าลืมยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์ถิดสันเทียครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมประทับใจครับวันเดือนผมได้ไปเที่ยวตอนปิดเทอมที่จังหวัดนครราชสีมาครับได้ไปกราบย่าโมครับแล้วได้ไหว้ศาลเจ้าพ่อไฟด้วยครับแล้วผมได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับพอเวลา21

0: นาฬิกา30นาทีผมได้เข้านอนจนถึงเวลา6โมงครับผมแล้วผมก็ตื่นมาครับแล้วก็ออกเดินทางเพื่อกลับบ้านครับเพื่อนๆมีอะไรชักถามอีกไหมครับขอบคุณครับ
1: นี่ประสบการณ์ของน้องประกรณ์นะคะได้ไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยนครราชสีมาหรือว่าเมืองอะไรเอ่ยโคราชนั่นเองนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะได้ไปกระเท้ายาโมนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีกหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนนี้จะได้รับกล่องจุ่มใครเอ่ยหนึ่งสองสามน้องเจน่าค่ะมาเลยค่ะเวลาเล่านะคะต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะสนองหูผู้ฟังด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจด้าชื่อจริงชื่อนันทภัทรบุญสูงค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องแม่กับพ่อพาไปเที่ยวชะอำ
1: ไปทำอะไรบ้างคะ
0: ไปเล่นน้ำ
1: ทำอะไรอีกเอ่ย
0: ไปกินข้าว
1: แล้วพอไปแล้วหนูรู้สึกยังไงคะ
0: รู้สึกดีค่ะ
1: เด็กๆมีข้อซักถามอะไรไหมคะพูดได้เลยค่ะ
0: จบแล้ว
1: เด็กๆพอจบแล้วเราพูดว่าจบแล้วได้ไหมคะแล้วต้องพูดว่าอะไรคะขอจบการเล่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อาจจะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะตอนจบค่ะ
0: ขอจบการเล่าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เก่งมากๆเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องที่เพื่อนเล่าสนุกนะคะแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่ามีเหตุการณ์มีประสบการณ์ที่ประทับใจที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไปเที่ยวเด็กๆบางคนอาจจะได้รับของขวัญวันเกิดนะคะที่เรียกว่าอาจจะไม่คาดคิดว่าจะได้รับนะคะบางคนแค่ได้ทานอาหารอร่อยๆ อย่างเช่นน้องอีฟใช่ไหมคะได้ทานทุเรียนหมอนทองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปเอ่ยการเล่าเรื่องนะคะจากประสบการณ์สิ่งที่เราได้พบเจอเคยพบเจอด้วยตนเองนะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกมาเล่าเนี่ยอย่าลืมคิดถึงนะคะหลักการที่คุณแหม่มได้พูดด้วยขั้นตอนการพูดวิธีการพูดควรที่จะเริ่มอย่างไรนะคะลำดับก่อนหลังนะคะเด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะยังพูดไม่เก่งนะคะในวันนี้หรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเรียนกับครูแหม่มนะคะครูแหม่มจะพยายามฝึกให้เด็กๆเนี่ยมีความเรียกว่ากล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็จะเรียกเด็กๆนะคะคนที่ยังไม่เคยออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะได้ออกมาหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เรียกว่าเห็นหน้าเห็นตาเด็กๆด้วยนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนในเรื่องของการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องไพเราะสนอเสียงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะดูซิว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยเด็กๆทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยเพียงใดนะคะคุณครูปลายทางเนี่ยจะได้เรียกว่าช่วยเสริมสิ่งที่เด็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องของหลักภาษานะคะในเรื่อง ส่วนประกอบของประโยคนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องประโยคใบงานที่1เรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆการเล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะ

0: ก็ฝากเด็กๆเรียกว่าอาจจะกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะเช่นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ประทับใจของเด็กๆเช่นเด็กๆอาจจะประทับใจการได้เป็นตัวแทนออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นนะคะก็สามารถไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังหรือว่าไปเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงเป็นนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
2: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
2: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
3: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
4: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
2: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
4: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
4: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
4: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
3: ช่วยกันมองหาสิน
2: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
4: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
2: ่
4: ะ
2: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
4: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
3: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
4: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
6: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
4: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
6: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
3: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
6: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
6: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
6: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
6: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
5: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมพ่วงต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้น

ายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเศรษฐมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

เทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious.
4: ว้าวเล็กโซอร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
5: ่เลย
4: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัก
4: แกะสลัก
5: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
5: อ
4: ร่อย
5: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
6: ชีส
4: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
7: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
7: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
8: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
9: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
10: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคลาทวี
9: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต

0: แบล็คพิงค์เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right,
1: eat,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ดิเชียส
5: บ๊ายบาย
6: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: รับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติ

0: เจริญชนวานิชประธานด้านวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPHที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
1: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
3: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมและที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อถอด
4: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
5: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งโครงการนี้ท่านเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัย บางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
4: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
7: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ 11:00 นพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทครับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสน.ทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
4: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
7: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮลุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสูตรใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮลุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนาย

0: นายปวันทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายหลุนโซโล่นั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
1: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ฮะเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได้
0: ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
1: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
0: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของหลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของหลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่รวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวล นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
3: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในส่วนที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐาน2คือเจ้าของพื้น ที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
0: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1.5 แสนมวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1.5 แสนมวนมูลค่ากว่า 6.750 ล้านบาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบังหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
4: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนะครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์และออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่เป็นบุหรี่ต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1.5 แสนมวล
2: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด

0: ร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณสัก 400,000 เม็ดนะครับ400,000เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับกอบกับทั้งกรมสุกรและหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
2: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขค.เข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะสอแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี
2: ้
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สาครก็ขี่ม้านิลังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เรากลับมาที่ห้องเรียนปกติกันแล้วนะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันด้วยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับซึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับครับในชั่วโมงที่1นะครับวันนี้เรากลับมาห้องเรียนปกติของเรานะครับคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามกันครับคำถามของคุณครูครับถามว่านักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านหรือไม่เคยไหมเคยแน่นอนเคยทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเคยให้อธิบายขั้นตอนการทำงานบ้านที่ช่วยผู้ปกครองทำใครอยากจะอธิบายขั้นตอนการทำงานบ้านใครลูกมากลุ่ม2ก่อนเลยด้านหลังจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นยืนตอบเลยครับถามก่อนว่าเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านอะไรครับ
2: กวาดบ้านแล้วก็ล้างจาน
1: แล้วถ้าคุณครูจะให้เด็กๆอธิบายขั้นตอนเด็กๆจะอธิบายขั้นตอนระหว่างกวาดบ้านกับล้างจานเลือกอันไหนครับ
2: ล้างจาน
1: ล้างจานล้างจานเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับบอกได้เลยครับว่านักเรียนมีวิธีการหรือขั้นตอนการล้างจานอย่างไรบ้างครับขั้นตอนที่หนึ่ง
2: เตรียมอุปกรณ์ค
1: ่
2: ะ
1: ขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมอุปกรณ์หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้อง
2: เปิดน้ำใส่จานค่ะ
1: เปิดน้ำใส่จานเพื่ออะไรเพื่อล้างเศษอาหารไปก่อนใช่ไหมหนึ่งสองสาม
2: แล้วก็เอา
1: ฟองน้ำเอาฟองน้ำที่มีน้ำยาล้างจานแล้วหรือยังไงลูก
2: เอาน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำค
1: ่
2: ะ
1: เทน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำแล้ว
2: ก็ถูจานค
1: ่ะแล้วก็มาถูจานให้เป็นไงให้ครบทุกใบเสร็จแล้วทำไงต่อลูก
2: ล้างน้ำสะอาด
1: แล้วก็นำจานนั้นไปล้างน้ำสะอาดหลังจากน้ำล้างน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยทำไมต่อครับ
2: เก็บเข้าที
1: ่เก็บเข้าที่เอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นคือขั้นตอนในส่วนของเรื่องของการล้างจานนะครับซึ่งจะมีเป็นคำถามที่คุณครูจะถามต่อเนื่องจากตรงนี้ด้วยนะครับใครอยากจะนำเสนอเออเดี๋ยวไหมมาอะไรดีลูก
3: เก็บผ้ากับถูพื้นครับ
1: เลือกอย่างเดียว
3: ถูพื้น
1: ถูพื้นถูพื้นเราจะเริ่มขั้นตอนอย่างไรครับ
3: เตรียม
1: อุปกรณ
3: ์ใช่ครับ
1: เตรียมอุปกรณ์1 2
3: เทน้ำใส่กระมังครับ
1: เทน้ำใส่กระมัง3
3: เอาไม้ถูพื้นจุ่มลงไปในน้ำคร
1: ับอ้าวไม้ถูพื้นจุ่มลงไป4
3: แล้วก็ถูครับ
1: แล้วก็ถูพื้น5มีไหมมี5ต่อไปหมดแล้วเอาปรบมือให้เพื่อน

0: เก่งมากนะครับอาจจะขาดขั้นตอนเรื่องของการล้างใช่ไหมเราอาจจะต้องล้างในส่วนของผ้าที่ใช้ในการถูพื้นแล้วถึงจะนำไปทำลายครับต่อเนื่องก็คือเก็บเข้าที่นั่นเองนะครับเอาเรามาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูครับก็คือเคยแน่นอนครับเคยช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตากผ้าตากผ้ามีขั้นตอนคือเตรียมอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใช่ไหมเตรียมอุปกรณ์แยกผ้าตามประเภทสลัดผ้าเพื่อขจัดน้ำส่วนเกินใช่ไหมครับเราก็สะบัดผ้าก่อนเวลาที่เราตากเนาะก่อนตากเราก็สะบัดผ้าก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ไม้หนีบหรือใช้ไม้แขวนนะครับมาช่วยในการตากผ้าด้วยนะครับรวมถึงตากผ้าในที่ที่มีแสงแดดและลมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเว้นระยะห่างระหว่างผ้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้โดนลมโดนแดดได้ทั่วผ้าก็จะได้เป็นไงแห้งดีขึ้นแห้งไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของครูในเรื่องของการตากผ้านะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าการช่วยทำกิจกรรมหรืองานบ้านเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ครับมีประโยชน์ไหม
1: ม
0: ีทุกคนตอบว่ามีแน่นอนมีประโยชน์อย่างไรครับอ่ะใครอยากตอบโอ้ตอนนี้ยกมือกันอ่ะมาวันนี้ก่อนเลยลูกจับไมค์แล้วลุกขึ้นยืนครับมีประโยชน์อย่างไรในการทำกิจกรรมหรือทำงานบ้าน
1: ไม่ทำให้บ้านรกครับ
0: ไม่ทำให้บ้านรกให้บ้านสะอาดใช่ไหมเรื่องของงานบ้านใช่ไหมก็อ่ะปรบมือก่อนเก่งมากมีคนอื่นอีกไหมกลุ่มสามมาครูจะถามให้ทั่วๆนะครับทุกๆกลุ่มอ่ะมีประโยชน์อย่างไรครับในการทำงานบ้านหรือทำกิจกรรม
1: ช่วยพ่อช่วยแบ่งปัน
0: ช่วยแบ่งเบาภาระของ
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเก่งมากปรบมือเอาล่ะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับลุกขึ้นยืนตอบเลยนอกเหนือจากทำให้บ้านสะอาดนะครับแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วมีอะไรครับที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของการทำงานบ้านทำกิจกรรมช่วยอะไรอีกลูกช่วยทำให้เราเป็นยังไงมีอะไรลูกมี
1: ระเบียบมากข
0: ึ้
1: น
0: มีระเบียบวินัยใช่ไหมเพราะว่าเราช่วยอะไรช่วยจัดบ้านเราก็ทำให้เราเสริมสร้างระเบียบวินัยได้ใช่ไหมครับเอาปรบมือเก่งมากมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมด้านหลังเลยลูกด้านหลังเอาละครับประโยชน์ของการทำกิจกรรมหรือการทำงานบ้านครับอีกสักหนึ่งคำตอบครับที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมานะ
2: ทำให้การทำงานบ้านติดตัวไปจนโตคร
0: ับ ทำให้เรามีทักษะใช่ไหมมีทักษะในเรื่องของการทำงานบ้านมีการพัฒนาต่างๆเนาะเอาปรบมือเก่งมากนะครับก็คือทักษะนั้นก็คือติดตัวไปจนโตนะครับก็ทำให้เรานั้นทำความสะอาดบ้านได้ดีขึ้นถ้าเราเริ่มฝึกตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับโตขึ้นไปเราก็จะทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดบ้านหรือทำงานต่างๆทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองเก่งยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับเอาละแนวคำตอบของครูครับก็คือนี่ครับมีประโยชน์แน่นอนครับเช่นช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็ตอบไปเนาะพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อนเราก็ตอบไปเหมือนกันเสริมสร้างความรับผิดชอบกลุ่มหนึ่งก็ตอบออกมาเหมือนกันครับรวมถึงสร้างความภูมิใจให้กับตนเองด้วยไหมครับเราก็มีการเสริมสร้างความภูมิใจนะครับแบ่งเบาภาระนี้เหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยของทางการทำกิจกรรมหรือการทำงานบ้านนั่นเองนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันนะครับวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อครับอยู่ในหน่วยที่3เรื่องของการแก้ปัญหาครับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาโดยเรียงลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆได้ครับและ2ครับเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนั่นเองนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องแก้ปัญหาโดยการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆและเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนั่นเองนะครับเอาละครับมาที่กิจกรรมต่อไปครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการเรียงลำดับขั้นตอน

อนนะครับคุณครูจะให้เด็กๆทำการช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนอย่างไรเรามาดูกันครับวันนี้ครับคุณครูมีขั้นตอนการล้างจานซึ่งในช่วงต้นเพื่อนเราก็ได้มีการตอบออกมาบ้างแล้วนะครับน่าจะเป็น

ล้างจานว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับกิจกรรมลำดับแรกเลยแต่คุณครูไม่ได้เรียงนะคุณครูไม่ได้เรียงนะว่าเป็น1 2 3ให้เด็กๆช่วยกันเรียงแต่ว่ามีอะไรกันบ้างคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือล้างด้วยน้ำอุ่นครับต่อมาล้างจานด้านล่างครับขจัดเศษอาหารมาที่ตรงกลางกันบ้างครับเตรียมอุปกรณ์เก็บเข้าที่แยกประเภทจานชามนะครับใส่น้ำยาล้างจานเช็ดหรือพักให้แห้งล้างน้ำสะอาดนะครับมีอยู่กี่ขั้นตอนเนี่ย9ขั้นตอนให้เด็กๆช่วยกันหาว่าขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่1ครับอะไรนะอะไรนะถูกหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากครับ1เตรียมอุปกรณ์2โอ้โหตอบกันอย่างรวดเร็วเลยครับจะถูกหรือเปล่าจะถูกหรือเปล่าแยกประเภทจานชามมีตอบออกมาเนาะกลุ่ม3เมื่อสักครู่นี้ได้ยินอยู่อะกลุ่ม2เหรออะขออภัยกลุ่ม2นะครับต่อไปหลังจาก1เตรียมอุปกรณ์2แยกประเภทจานชาม3ขจัดจานชามดูซิจะถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆตอบมาว่าขจัดเศษอาหารถูกต้องขจัดเศษอาหารต่อไปขั้นตอนที่4อะไรนะอะไรนะคิดดีๆคิดดีๆอ้าวละคำตอบก็คือล้างด้วยน้ำอุ่นนะครับเยอะมากมีหลายกลุ่มที่ตอบนะกลุ่ม4ก็ตอบกลุ่ม5ก็ตอบกลุ่ม1ตอบไหมกลุ่ม1ก็ตอบทำไมถึงต้องล้างด้วยน้ำอุ่นครับมีใครทราบไหมเพราะอะไรลูกเพราะถ้าเราใช้น้ำอุ่นล้างเนี่ยก็จะทำให้ถูกต้องให้คราบมันต่างๆหลุดออกไปก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าตัวที่เป็นคราบต่างๆนะถ้าโดนน้ำอุ่นเนี่ยก็จะทำให้หลุดออกไปได้ง่ายทำให้เวลาเราล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานเนี่ยก็จะทำให้คราบเหล่านั้นหลุดได้ง่ายกว่าที่เราล้างด้วยน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเอาละ1เตรียมอุปกรณ์2แยกประเภทจานชาม3ขจัดเศษอาหาร4ล้างด้วยน้ำอุ่น5อะไรนะใส่น้ำยาล้างจานโอ้โหถูกต้องหลายกลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม5ถูกต้องนะครับเอาละลำดับที่6คือปลายทางก็ตอบไปพร้อมกันได้เลยนะครับคืออะไรนะถูกต้องครับล้างจานนะครับล้างจานลำดับที่7ตอบเสียงดังเลยครับก็คือล้างน้ำสะอาดและคำตอบที่8หรือขั้นตอนที่8คือเช็ดเอาล่ะเช็ดหรือพักให้แห้งนะครับและลำดับสุดท้ายคือเก็บเข้าที่นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมาเอาประมือให้กับตัวเองทุกคนก่อนเก่งมากประมือเสียงดังมากเอาละครับนี่คือขั้นตอนการล้างจานนะครับขั้นตอนการล้างจานนะครับที่เราช่วยกันเรียงลำดับให้ถูกต้องเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนที่1คือเด็กๆตอบประมาณเลยครับขั้นตอนที่1คือเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่2แยกประเภทจานชามเด็กๆตอบพร้อมกันนะครับขั้นตอนที่3ขจัดเศษอาหารขั้นตอนที่4ล้างด้วยน้ำอุ่นขั้นตอนที่5ใส่น้ำยาล้างจานขั้นตอนที่6ล้างจานขั้นตอนที่7ล้างน้ำสะอาดขั้นตอนที่8เช็ดหรือพักให้แห้งและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่9ถูกต้องเก็บเข้าที่นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับเราช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนได้อย่างดีเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยใช่ไหมครับเอาละครับ
ครับหลังจากที่เรามาร่วมทำกิจกรรมการเรียงลำดับขั้นตอน

0: เสร็จเรียบร้อยนะครับมีคำถามครับจากกิจกรรมครับนักเรียนคิดว่าถ้าสลับขั้นตอนกันจะเกิดอะไรขึ้นและหากสลับจะสามารถทำงานได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรอ้าวใครอยากจะตอบครับมาแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งเลยนะครับครูจะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ให้ดูก่อนนะครับตอบได้เลยครับถ้าเราจะสลับขั้นตอนเด็กๆจะสลับขั้นตอนไหนครับ
1: ขจัดเศษอาหาร
0: ขจัดเศษอาหารสลับกับ
1: แยกประเภทจานชาม
0: แยกประเภทจานชามแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าสลับกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะล้างจานได้สำเร็จไหม
1: สำเร็จค่ะ
0: สำเร็จเอายอดเยี่ยมมาปรบมือเพื่อนเก่งมากนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปครับเด็กๆตอบออกมาแล้วนะครับว่าเราสลับขั้นตอนนะครับแนวคำตอบของครูก็คือบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้และบางขั้นตอนเนี่ยไม่สามารถสลับกันได้และหากสลับสามารถทำงานได้สำเร็จแบบที่เพื่อนเราตอบออกมานั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมและตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีสรุปกันนิดนึงนะครับการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จบางกิจกรรมสามารถสลับขั้นตอนได้และได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่บางกิจกรรมไม่สามารถสลับขั้นตอนได้นะครับนี่คือบทสรุปจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมาที่ใบงานกันแล้วครับใบงานของครูมีชื่อว่าก
2: ิจกรรม
0: ที่บ้านนะครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน1และแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานนะครับเอาละครับให้เด็กๆทำความเข้าใจคุณครูจะแนะนำในเรื่องของกิจกรรมว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมหรือใบงานได้อย่างไรครับมาดูกันครับให้พิจารณาขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนำตัวอักษรหน้าข้อความมาเติมลงในช่องว่างด้านขวาตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม1คืออะไรครับแต่งตัว A ใส่รองเท้า B ใส่เสื้อผ้า Cหวีผมเด็กๆจะต้องนำตัวอักษรภาษาอังกฤษครับ A B C มาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงด้านล่างครับจบนะครับนำมาเรียงให้ถูกต้องตามขั้นตอนการแต่งตัวนั่นเองนะครับ2ครับเป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดบ้านครับเหมือนเดิมเลยครับ A คือกวาดพื้น Bถูพื้น C กวาดหยากใยครับเริ่มต้นจนถึงจบครับเด็กจะต้องนำตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ครับคำภาษาอังกฤษครับขอไปครับเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษมาวางหรือนำมาเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับ3ครับขั้นตอนการล้างรถนะครับเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเคยล้างรถกันมาบ้างนะครับ Aเช็ดให้แห้ง B ล้างน้ำยาออก C ล้างด้วยน้ำยาล้างรถ D ล้างฝุ่นออกขั้นตอนเพิ่มมานะขั้นตอนเพิ่มมาเป็น4ขั้นตอนนะครับจากเริ่มต้นไปจนถึงจบทางด้านล่างเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับ4ครับเป็นกิจกรรมอะไรดูแลต้นไม้ให้บอกมา2วิธีไม่เหมือนกันนะ2วิธีต้องไม่เหมือนกันนะครับ A รดน้ำต้นไม้ B ใส่ปุ๋ยคอก C ถอนหญ้า D พรวนดินใส่เลยครับ2วิธีวิธีที่1และวิธีที่2ต้องไม่เหมือนกันในส่วนวิธีที่1นะครับเราอาจจะใส่ตั้งแต่ A ไปจนถึง D ก็ได้ขั้นตอนที่2เราอาจจะใส่บางขั้นตอนหรือบางขั้นตอนไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้นะก็แนะนำกันไว้ก่อนนะครับเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานกันไปกันเลยครับเด็กๆนำแบบฝึกขึ้นมาครับเปิดไปหน้าที
3: ่33
0: เก่งมาก33ครับ ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปครับตั้งแต่กิจกรรมที่1คือแต่งตัวกิจกรรมที่2ทำความสะอาดบ้านกิจกรรมที่3ล้างรถและกิจกรรมที่4ก็คืออะไรครับปลูกต้นไม้ใช่ไหมหน้า33กับหน้า34นะดูแลต้นไม้นะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้กิจกรรมที่4เป็นการดูแลต้นไม้นะครับไม่ใช่ปลูกต้นไม้นะ

เอาละครับหลังจากที่คุณครูให้เวลานักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอนะครับออกมานำเสนอโดยการเขียนลงไปนะครับโดยการเขียนนำเสนอโดยการเขียนลงไปที่หน้าจอนะครับเพื่อนำเสนอให้เพื่อนได้เห็นเพราะเรามีขั้นตอนการเรียงลำดับอย่างไรนะครับ

ดูแลต้นไม้ทำเสร็จหรือยังเยี่ยมมาก

รการดูแลต้นไม้นะครับ2วิธีต้องไม่เหมือนกันนะครับ

ใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะครับแล้วหลังจากทบทวนเรียบร้อยแล้วก็ปิดหนังสือนะครับครูจะได้ทราบว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอนะครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยเรียบร้อยแล้วก็ทบทวนเนาะทบทวนเรียบร้อยก็ปิดแบบฝึกได้เลยครับคุณครูจะได้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการดูแลต้นไม้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะ2วิธีต้องไม่ซ้ำกันนะครับ2วิธีต้องไม่ซ้ำกันเรียบร้อยยังเออ

เก่งมากเลยเอาล่ะตอนนี้กลุ่ม2เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยเก่งมากเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วปิดเลยเอาล่ะมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วหมดทุกคนมีไหมครับมีไหมมีไหมมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไม่เอ่ยเอาล่ะเด็กๆมาเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบกันนะครับและเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นได้ดูแนวคำตอบของคุณครูด้วยนะครับในข้อที่1ครับข้อที่1ครับเราจะเรียงลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมการแต่งตัวอย่างไร A ใส่รองเท้า B ใส่เสื้อผ้า C หวีผมนะครับเอาละครับขอตัวแทนครับสัก1คนนะครับใครอยากจะออกมาเป็นตัวแทนนำเสนอกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามหรือใครที่ยังไม่ได้ออกมานะครับด้านหน้านี้เลยหยิบใบงานแบบฝึกมาด้วยลูกเขียนได้เลยครับเอาเด็กๆดูนะว่าเพื่อนจะออกมานำเสนอขั้นตอนอย่างไรครูถือให้เขียนได้เลยครับเริ่มที่ B ใส่เสื้อผ้า C ใส่ C เป็นหวีผมหวีผมแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็นA ใส่รองเท้าเอาละเก่งมากเอาประเบยเพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือลำดับขั้นตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอเพื่อนนำเสนอใครเหมือนกับเพื่อนบ้างมีไหมมีใครเหมือนกับเพื่อนบ้างมีหลายคนมือลงครับมีใครไม่เหมือนเพื่อนบ้างมีไหมก็มีอยู่1คน1คนท้วนนะครับเอาละเพื่อนเราเริ่มที่ B คือใส่เสื้อผ้าก่อนในขั้นตอนการแต่งตัว B ใส่เสื้อผ้าตามด้วย C หวีผมใช่ไหมครับ C หวีผมและ A ใส่รองเท้านะครับเอาล่ะนี้คือเป็นนักเรียนออกมานำเสนอขั้นตอนในลักษณะแบบนี้มาดูแนวคำตอบกันบ้างครับแนวคำตอบของครูครับคุณครูเริ่มที่คุณครูเริ่มที่ B ครับถูกต้องตรงนี้เหมือนกันครับขั้นตอนแรกคือใส่เสื้อผ้าเหมือนกันตามด้วย C ครับหวีผมและสุดท้ายคือเอใส่รองเท้าเอาปมมือให้เพื่อนก่อนยอด

เยี่ยมมากนะครับเอาละครับขั้นตอนการแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับต่อไปอันครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้แตกต่างกันนิดนึงเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านเอาละใครที่อยากจะออกมานำเสนอกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยออกมาเลยมีไหมมีไหมอ่ะมาแบ่งกันคุณครูจะแบ่งกันให้ได้ทุกกลุ่มนะครับเขียนได้เลยลูกขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านตรงนี้เริ่มต้นที่นี่เลยลูกเริ่มต้นที่ A ใช่ไหมกวาดพื้นตามด้วย C กวาดหยากใยตามด้วยB อะไรลูกถูพื้นเอาล่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากอ้าวเชิญครับใครมีขั้นตอนที่แตกต่างไหมครับมีไหมมีไหมครับขอเป็นขั้นตอนที่แตกต่างนะครับมีไหมเด็กๆคิดว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมเอาล่ะมีไหมครับขออีกสักหนึ่งคนครับมาด้านหน้านี่เลยต้องไม่เหมือนเพื่อนนะขั้นตอนอื่นเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนสีมาลูกครูถือให้เขียนด้านข้างเลยลูกเริ่มที่ C C ระวังแขนเสื้อด้วย A นะแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือ B เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆคิดว่าเราจะต้องเริ่มทำความสะอาดบ้านด้วยอะไรครับที่เด็กๆคิดกวาดหยากใยก่อนใช่ไหมแล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วยกวาดพื้นและลำดับสุดท้ายคือถูพื้นนะครับซึ่งเพื่อนของเราก็ให้คำตอบออกมาไม่เหมือนกันนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือลำดับแรกเลย C A แล้วก็ B ตรงกับเพื่อนที่ออกมานำเสนอคนที่2ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักนะครับเราจะต้องเริ่มที่กวาดหยากใยก่อนนะครับตามด้วยกวาดพื้นแล้วก็ตามด้วยถูพื้นนั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปครับขั้นตอนการล้างรถครับขยะจะออกมานำเสนอหายเอ่ยเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3แล้วกลุ่ม2แล้วขอกลุ่ม1กลุ่ม1ใครยังไม่เคยออกบ้างมาลูกขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินก่อนเอาละเดี๋ยวครูถือให้เริ่มที่ดีนะครับล้างฝุ่นออกตามด้วยซีล้างด้วยน้ำยาตามด้วยบีล้างน้ำยาออกและตามด้วยเอเช็ดให้แห้งเอาละเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าจะถูกหรือเปล่าแนวคำตอบของครูก็คือจะเริ่มต้นที่ดีครับเหมือนกันครับล้างฝุ่นออกขั้นตอนที่2 C ครับล้างด้วยน้ำยาล้างรถขั้นตอนที่3ครับB ถูกต้องล้างน้ำยาออกและขั้นตอนที่4แน่นอนครับต้องเป็น A เช็ดให้แห้งนะครับเรียบร้อยในส่วนของขั้นตอนการล้างรถนะครับต่อไปดูแลต้นไม้ครับให้บอกมา2วิธีอ่ะขอกลุ่มที่เหลือครับ4กับ5อ่ะ5มาก่อนเอาแบบฝึกมาด้วยลูกแบบฝึกมาด้วยวิธีที่1

0: ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ครูก่อนสถิติที่1อ่ะเริ่มต้นที่ A รดน้ำต้นไม้นักเรียนบอกรดน้ำต้นไม้ก่อนตามด้วย B ใส่ปุ๋ยตามด้วย D พรวนดินแล้วก็ตามด้วย C ถอนหญ้าเอาล่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใครยังไม่ได้ออกมาใครยังไม่เคยออกมาเลยลูกอ่ะมาต้องไม่เหมือนเพื่อนนะเหมือนเพื่อนหรือเปล่าไม่เหมือนนะต้องดูก่อนนะเหมือนหรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนออกมาเลยลูกเหมือนไหมใครไม่เหมือนบ้างใครไม่เหมือนเอาแบบนำแบบฝึกมาด้วยลูกนำแบบฝึกมาดูด้วยมาเลยขั้นตอนการดูแลต้นไม้ขั้นตอนที่2เริ่มที่ดีเขียนเลยต่อไปดีคือพรวนดินซีคือถอนหญ้าตามด้วยบีนะครับใส่ปุ๋ยคอกและเอรดน้ำต้นไม้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเอาล่ะเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูครับคุณครูเริ่มที่อะไรมาดูกันในขั้นตอนที่1นักเรียนเริ่มที่รดน้ำต้นไม้ A B ใส่ปุ๋ยคอก D พรวนดินและ C ถอนหญ้านะครับในวิธีที่2ครับเริ่มต้นที่ D พรวนดินนะครับ C ถอนหญ้า B ใส่ปุ๋ยคอกและ A รดน้ำต้นไม้เอาละจะตรงกับแนวคำตอบของครูบ้างหรือเปล่าคุณครูเริ่มที่ C ครับC ถอนหญ้า D พรวนดิน B ใส่ปุ๋ยคอกและ A รดน้ำต้นไม้คุณรดน้ำต้นไม้เป็นลำดับสุดท้ายนะครับมาที่วิธีที่2ครับเริ่มที่ D ตรงนี้เหมือนกันเลยเริ่มที่ D พรวนดินไม่เหมือนแล้วเป็น B นะครับเป็น B ใส่ปุ๋ยคอกของครูตามด้วย A รดน้ำต้นไม้คุณครูมีแค่3ขั้นตอนในส่วนของวิธีที่2นะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปครับสิ่งที่เด็กๆออกมานำเสนอนะครับเป็นขั้นตอนนะครับที่เด็กๆนั้นนะครับได้ทำในกิจวัตรประจำวันนะครับซึ่งบางขั้นตอนเนี่ยก็สลับกันได้และบางขั้นตอนนะครับอาจจะสลับกันไม่ได้แต่เป็นไงครับขั้นตอนที่สลับกันได้ผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงต้องได้เหมือนกันหรือสำเร็จด้วยตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับมาที่สรุปกันแล้วครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนเลยสำหรับกิจกรรมของปลายทางครับมาที่บทบาทคุณครูครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยเอามาที่คำถามครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันบ้างใครอยากตอบได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้ครับ
1: การเรียนลำดับ
0: การเรียนลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับถูกต้องปอบเบอร์วันนี้เราได้รู้ถึงวิธีการเรียนลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมมีไหมลูกไม่มีมาดูแนวคำตอบของครูครับวันนี้นักเรียนได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อนเราตอบมาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเลยครับก็คือได้ทำการฝึกในเรื่องของการเรียงลำดับขั้นตอนจากกิจวัตรประจำวันง่ายที่เราได้เคยทำมาแล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามครับมีงานใดที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองทำได้บ้างมีงานใดบ้างช่วยกันตอบครับมีงานใดบ้างครับ
2: ช่วย
0: ช่วยเจ้าของไปเก็บช่วยอะไรอีกช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยอะไรครับช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเยี่ยมมากและนักเรียนสนใจช่วยทำงานใดเพราะอะไรซึ่งเด็กๆ ก็ได้ตอบออกมาแล้วเหตุผลขอเหตุผลสักหนึ่งคำตอบครับที่เด็กๆสนใจจะช่วยทำงานอะไรเพราะอะไรครับมาตอบเลยครับลุกขึ้นยืนเลยเด็กๆลุกขึ้นยืนก่อนลูกนักเรียนจะช่วยงานอะไรครับที่บ้าน
1: ล้างถูพื้นครับ
0: ถูพื้นทำไมเราถึงอยากจะช่วยถูพื้นครับเพราะอะไร
1: เพราะว่ามันง่ายดีคร
0: ับ เพราะว่าง่ายดีเนาะถูพื้นถูพื้นง่ายดีเก่งมากปอมเมอร์มีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับตัวนี้บ้างเด็กๆจะช่วยทำงานสนใจจะช่วยทำงานอะไรที่บ้านครับเพราะอะไร
1: ซักผ้าครับ
0: ช่วยซักผ้าโอ้เยี่ยมมากเพราะอะไรลูกทำไมถึงอยากช่วยทำงานซักผ้าหรือทำหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองซักผ้าเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าจะได้
0: อะไรลูก
1: แบ่งเบา
0: ภาระใช่ไหม
1: พ่อแม่
0: ของพ่อแม่ผู้ปกครองเอาเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยแนวคำตอบของคุณครูครับก็คือยกตัวอย่างเช่นมีงานใดที่เรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองทำได้บ้างก็คือยกตัวอย่างเช่นดูแลต้นไม้ล้างรถทำความสะอาดบ้านนะครับและนักเรียนสนใจที่จะช่วยทำงานใดก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตของเรานั่นเองพัฒนาทักษะของเรานะครับให้สามารถที่จะทำงานนะครับช่วยงานบ้านได้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีการพัฒนานะครับหรือได้มีการทำงานในลักษณะแบบนี้เราก็จะเป็นความสามารถที่ติดตัวไปได้เมื่อโตขึ้นไปนั่นเองนะครับเอาละสำหรับแบบประเมินครับเป็นแบบประเมินนะครับข้อที่1ถึงข้อที่3เด็กๆจะต้องกลับไปทำด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นชั่วโมงที่2ครับในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงาน2ใบครับใบงานที่1ขออภัยครับใบงาน2ครับซื้อสินค้าและใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอนนั่นเองนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานไหมสนุกสนานแน่นอนนะครับท้ายชั่วโมงส่งแบบฝึกหัดคุณครูด้วยวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะ งั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรคะนักเรียนคิดว่าเรื่องอะไรเอ่ยเรียกลองดูสิลองดูที่รูปภาพเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนครั้งที่แล้วหรือเปล่าคะเกี่ยวกับมีบางเสียงบอกว่าเกี่ยวกับอาชีพแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยลองมาดูนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ workplaces เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าด้านหลังจะเป็นอะไรคะเป็นตึกใช่ไหมคะตึกต่างๆที่เห็นเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยสถานที่อะไรคะสถานที่อะไรสถานที่ทำงาน

0: เสียงออกมานะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเรื่องสำหรับวันนี้หรือเปล่าเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็สถานที่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันต่อไปนะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ค่ะรวมถึงวันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมคู่นะคะให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะแล้วค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูแก้วมีภาพมาให้ดูค่ะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Everyone look at the picture look at the picture เป็นภาพอะไรเอ่ย in English ภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษอ่ะขอฟังกลุ่มที่1ดีกว่าดาเนียพร้อมไหมเอ่ยให้เพื่อนๆนะคะช่วยฟังคำตอบของเพื่อนด้วยว่าตรงใจเราหรือไม่ตอบได้เลยค่ะ
1: สักครู่
0: Again please
1: สักครู
0: ่มีเสียงอื่นอีกหรือเปล่ามีใครไม่เห็นด้วยบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือภาพของภาพของโรงเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า school ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสะกดพร้อมคุณครูแก้วตานะคะให้สะกดตามคุณครูนะคะ S
2: C
0: H
2: O
0: O
2: L
0: School
2: School
0: นั่นก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนภาพนี้เลยค่ะคือภาพอะไรลองคิดสิคะมีเสียงออกมาจากกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยประกรณ์ประกรณ์ลองตอบนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเมื่อดูภาพนี้แล้วค่ะ
3: farm
0: louder please
3: farm
0: farm มีใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์กดไลค์หน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่าคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับรูปภาพนี้จะต้องเป็นคำว่าคำว่าอะไรคะ
2: farm
0: มีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยตอบด้วยนั่นก็คือคำว่า farm นั่นเองเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ
2: f
0: a
2: r
0: m
2: farm
0: farm ไหนบ้านใครมีแบบนี้บ้างบ้านใครมีบ้างมีของนันทวัฒน์ใช่ไหมคะมีของกลุ่มที่4ด้วยดีมากต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คืออะไรเอ่ยโรงพยาบาลใครยังจำคำศัพท์ได้บ้างคำว่าโรงพยาบาลจะใช้คำว่าลองมาฟังกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
1: Hospital
0: Again please
1: Hospital
0: Hospital rightใช่ไหมคะเพื่อนเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้ว่าเป็นคำว่าดังๆค่ะจะได้คำว่า hospital นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนักเรียนสะกดพร้อมกันนะคะ
2: h
0: o
2: s
0: p
2: i
0: t
2: a
0: L
2: Hospital
0: นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปมาดูภาพนี้ดีกว่าเด็กๆลองสังเกต Everyone look at the picture look at the picture ต้องเป็นที่ทำงานของอาชีพอะไรคะต้องเป็นที่ทำงานของ firefighter แน่เลยและสถานที่ทำงานเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีคำศัพท์เล็กๆอยู่ใครสามารถอ่านได้บ้างนักเรียนปลายทางสามารถอ่านได้ไหมเอ่ยฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะมีคำว่า fire นำหน้าเหมือนกันขึ้นต้นเลยใครได้บ้างใครได้บ้างลองฟังวันใหม่กลุ่มที่5เพื่อนๆลองฟังคำตอบของวันใหม่กลุ่มที่5เลยค่ะ
1: fire
0: ยังใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่Yes or no? ยังไม่ใช่กลุ่มที่4เจด้าอยากตอบ
1: Fire

0: าชีพใช่ไหมคะเราถามถึงสถานที่ทำงานสถานที่อ่ะเด็กๆสถานที่นี้ก็คือ Fire Station ก็จะได้คำนี้เลยนะคะนักเรียนลองสะกดเลยค่ะ Fire Station ต้องใช้คำว่าอะไรคะ
1: Fire Station
0: เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆยังมีอีกไหมนะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆลองดูใช่โรงแรมหรือเปล่าดูดีๆมีเสียงออกมาว่าร้านอาหารมีใครเห็นต่างอีกไหมมีโต๊ะใช่ไหมเด็กๆเห็นโต๊ะใช่ไหมเด็กๆยังจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ย Again please เป็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรมีคำอยู่ใช่มีคำอยู่คำว่าอะไรปณิดาอยากตอบลองฟังเพื่อนหน่อยเด็กๆลองฟังเพื่อนใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่3จะต้องฟังเพื่อนด้วยอ่ะตอบเลยลูก
2: Restaurant
0: ใช่ไม่ใช่คุ้นๆไหมคุ้นไหมยังไม่คุ้นเลยเด็กๆคำนี้นะคะร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารนะคะจะใช้คำว่าอะไรคะจะใช้คำว่า Restaurant เด็กๆลองสะกดคำศัพท์คำนี้เลยค่ะ
1: restaurant
0: อีกรอบนะคะเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูนะคะ
1: restaurant
0: restaurant
1: restaurant
0: เด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันค่ะเด็กๆคุ้นเคยกับภาพนี้ไหมคะเด็กๆคุณครูต้องทำหน้าที่อย่างเช่นครูแก้วตาก็ต้องทำหน้าที่ที่ไหนคะทำงานที่ไหนทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆประโยคแรกเด็กๆคิดว่าควรจะใช้ประโยคว่าอย่างไรนะครูแก้วมีตัวอย่างให้อย่างเช่นภาพนี้เป็นเธอที่เป็นผู้หญิงใครสามารถอ่านได้บ้างขอสุ่มเลขที่อยากฟังเสียงของ number 10 number 10คือใครทีชัดนั่นเองนะคะเด็กๆลองฟังว่าทีชัดจะพูดประโยคนี้ได้ว่า
2: she is a teacher
0: อีกรอบให้วันใหม่ฟังหน่อย1 2 3
2: she is a teacher
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆก็คือเธอเป็นคุณครูใช่ไหมคะและอีก1ประโยคเด็กๆอีก1ประโยคนะคะครูแก้วมีสถานที่ให้ก่อนคิดว่าเขาน่าจะทำงานที่ไหนคะจักรพรรดิใช่ไหมเอ่ยจักรพรรดิจะตอบคำว่าอะไรให้หนูสะกดคำศัพท์คำนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
2: S C H O O L
0: School คำนี้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะนั่นก็คือคำนี้นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆถ้าจะบอกว่าเธอทำงานที่โรงเรียนเธอทำงานที่โรงเรียนเด็กคิดว่าจะต้องใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรมาดูพร้อมกันเลยนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works at a school
1: she works at a school
0: อีกรอบนะคะก็จะได้

0: ประโยคที่ว่า she works at a school
1: she works at a school
0: she works at a school
1: she works at a school
0: เธอทำงานที่ไหนคะเพื่อนที่ทำงานก็คือทำงานที่โรงเรียนคุณครูทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะโดยปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นข้อนี้กลุ่มไหนจะได้คะแนนบ้างคะกลุ่มที่

0: เดียวกลุ่มที่4อย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปอ่ะเด็กๆภาพนี้เลยค่ะขอประโยคประโยคแรกเขาคือชาวนาเขาคือชาวนาอ่ะกลุ่มที่หนึ่งดาเนียอยากตอบใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนลองฟังคำตอบของดาเนียนะคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไร
1: He is a farmer
0: ขออีกรอบ is
1: He is a farmer
0: He is a farmer อีกรอบค่ะ
1: He is a farmer
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะ
2: He is a farmer
0: ได้ยินเสียงชีมาจากกรุ๊ปไหนก็ไม่รู้ขอใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ
2: He is a farmer
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาที่เป็นผู้ชายจะต้องใช้คำสรรพนามบุรุษที่3ด้วยคำว่าถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งประโยคก่อนอื่นก่อนอื่นมาดูสถานที่กันดีกว่าจะใช้คำว่าอะไรขอสุ่มเลขที่เป็นเลขที่number 5 ชัยกรใช่ไหมเอ่ยชัยกรลองตอบว่าสถานที่ทำงานสถานที่ทำงานในภาพของบุคคลนี้คือ
1: ฟาร์ม
0: ฟาร์มอ่ะลองสะกดให้กูแก้วฟังหน่อยลูก
1: F A R M farm
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ คำนี้นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะตามทันหรือไม่ค่ะอ่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้มีกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากลองตอบอ่ะอีกหนึ่งประโยคที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือประโยคว่า
1: He is
0: ใช่ไม่ใช่สถานที่ทำงานสถานที่ทำงาน
1: He works and a farm
0: ยังไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเรามาดูนะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่า He works on a farm เด็กๆจะถ้าสมมติว่าทำงานที่ฟาร์มนะคะจะใช้ประโยคที่ว่า on a farm เด็กๆอย่าลืมนะคะสามารถจดจำฝากครูปลายทางนะคะช่วยเน้นย้ำให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: He works on a farm
0: อย่าลืมเติม s ด้วยค่ะเอาใหม่อีกรอบค่ะ
2: He works on a farm
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้หัวใจไปจะมีกรุ๊ปเที่ยวไหลบ้างเอ่ยกลุ่มที่1มีกลุ่มอื่นอีกไหมดีมากนะคะต่อไปเพื่อนต่อไปเรามาดูภาพนี้กันบ้างเด็กเห็นไหมเอ่ยว่าภาพนี้เขาคือใครลูก
2: เชฟ
0: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นประโยคขึ้นต้นเลยอ่ะขอฟังเสียงของกลุ่มที่2ใครอยากตอบประกรณ์ก่อนประกรณ์ยกมือก่อนนะประกรณ์จะได้ว่า
1: He is a chef
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆกดไลค์ไหมถ้าใช่กดไลค์ปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเก่งมากนะคะเด็กๆเด็กๆพูดประโยคพร้อมกันทั้งห้องอีกรอบค่ะ Again please
2: He is a chef
0: เก่งมากและอีกหนึ่งประโยคขอสถานที่ก่อนสุ่มนะคะสุ่มเลขที่เลขที่ที่จะตอบก็คือ number 21 20เท่าไหร่21 21นักเรียนปลายทางคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะใช้คำศัพท์ไหนสำหรับประโยคที่2ค่ะ

0: สะกดคำศัพท์มาให้ลูกแก้วฟังหน่อยจะต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ย
1: E S T A U R A N T
0: ใช่คำนี้ไหมคะ Yes or no
2: No
0: ใช่คำนี้หรือเปล่า
2: No
0: Yes or no
1: Yes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้แล้วบ้างเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเขาทำงานที่ร้านอาหาร he works ใช่ไหมขึ้นต้น he works at a จักรพรรดิลองตอบใช่ไหมยกมือใช่ไหมเอ่ยจักรพรรดิยกมือเพราะฉะนั้นจักรพรรดิลองตอบได้เลยค่ะ
1: He was
0: at a ตามด้วยคำศัพท์คำนี้ใช่ไหมเอ่ยลองพูดเลยค่ะ
1: He was an at
0: restaurant ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า He works at a restaurantHe works at a restaurant. อีกรอบนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า He works at a restaurant. He works at a restaurant. เขาทำงานที่ไหนคะเพื่อนๆเขาทำงานที่ไหนคะร้านอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้บ้างค่ะเด็กๆดูเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครคะใครได้จักรพรรดิได้ใช่ไหมประโยคแรกก่อนเขาคือหมอฟันท่านหนึ่งจะตอบได้ว่า
1: he is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่จ้าน้องทีน้องทียกมือก่อนนะพูดเลยลูก
3: he is a dentist
0: อีกรอบพูดให้ดาเนียฟังหน่อยดาเนียหันไปฟังเพื่อน
3: He is a dentist
0: ดีมากดาเนียเพื่อนพูดว่าอย่างไรนะพูดใส่ไมค์เลยค่ะพูดใส่ไมค์เลยค่ะ
3: He is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีอีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า He is a dentist อีกรอบนะคะ He is a dentist
2: He is a dentist
0: เก่งมากเขาคือใครเอ่ย
2: หมอฟ
0: ันไหนใครเคยไปหาหมอฟันบ้างใครเคยไปพบหมอฟันบ้างดีมากนะคะเอามือลงค่ะเอามือลงได้ต่อไปอีกหนึ่งประโยคเด็กๆต้องดูสถานการณ์ในภาพนะคะครูแก้วให้คำศัพท์มา3 คำเพราะฉะนั้นขอเลขที่3ค่ะPlease stand up ไม่ใช่บอกคำศัพท์เลยลูกใช้คำไหนดีที่เหมาะสมกันกับภาพและอาชีพ
1: S T O S P I T A L
0: ตะวันอยากบอกใช่ไหมตะวันขอฟังเสียงตะวันหน่อยมีเสียงออกมาตะวันลองบอกคุณครูแล้วก็บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ ได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่3มีใครสามารถบอกได้บ้างคำไหนขอสุ่มต่อถ้าอย่างนั้นขอสุ่มต่อนะคะเป็น18 10เท่าไหร่18 18ค่ะดีมากให้หนูลองพิจารณาจากภาพและคำศัพท์สถานที่นะคะว่าจะเลือกคำไหนเอ่ยว่าจะเลือกคำไหนนะคะ

0: สะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
1: H O S P I T A L
0: ออกเสียงว่า Hospital
1: Hospital
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้นั่นเองค่ะต่อไปเพื่อนๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคทีทัศน์อยากตอบ
1: He works in a hospital
0: เด็กๆเรามาดูประโยคกันนะคะอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่า He works in a hospitalHe works in a hospital. เขาทำงานที่ไหนคะ
2: โรงพย
0: าบาลเขาทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันบ้างค่ะภาพนี้เด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นอาชีพอะไรปณิดาปณิดาลองตอบให้ครูแก้วฟังหน่อยเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยฟังคำตอบด้วยค่ะเธอคือใคร
1: She is a doctor
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนถูกต้องนะคะก็จะได้ประโยคว่า she is a doctor เด็กๆพูดตามค่ะ she is a doctor
2: she is a doctor
0: she is a doctor เธอคือคุณหมอใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานที่คำศัพท์สถานที่จะใช้คำศัพท์คำไหนเอ่ยจะใช้คำศัพท์คำไหนกรุ๊ปที่4ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้น้องลองสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อยขอชัด
1: ๆ has o s p i t a l ครับ
0: ออกเสียงว่า
1: ฮอททอก
0: ใช่คำนี้ไหมคะคำไหนเอ่ยคำไหนคำที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพื่อนๆคำนี้ใช่ไม่ใช่ yes or no คำนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไรคราวนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะต้องใช้คำสรรพนามว่า she or he ใช้คำว่า she works อะไรเอ่ย she works in a ใครได้1 2 3ทีทัศน์ลองตอบทีทัศน์ลองตอบลองเลยลูกพูดเลยค่ะ
1: she works in a hospital
0: อีกรอบขอดังๆลูก
1: she worksin a hospital
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital พูดเลยค่ะ
2: she works in a hospital
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital เขาทำงานที่ไหนเธอทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองเธอทำงานที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่4มีกลุ่มไหนอีกบ้างกลุ่มที่5มีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยไม่มีข้อก่อนหน้านี้ข้อก่อนหน้านี้มีกลุ่มไหนที่ครูแก้วยังไม่ได้ให้คะแนนกลุ่มที่5ใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอีกที่ยังไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมดีมากค่ะต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้กันบ้างค่ะเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทำใบงานนะคะใบงานที่6นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพและอะไรเอ่ยอาชีพและอะไรคะสถานที่ที่ทำงานนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคู่ซึ่งการจับคู่จะใช้เป็นเพื่อนข้างตัวเรานะคะเพื่อนข้างตัวเราโอเคไหมคะห้ามจับคู่

0: เป็นยังไงไกลการเกินไปนะคะอ่ะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะให้ทำเป็นคู่นะคะให้ช่วยกันคิดแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อให้เขียนชื่อกี่คนคะด้านนี้ให้เขียนชื่อทั้งสองคนอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เลขที่ของทั้งสองคนไว้ในใบงานด้วยนะคะครูแก้วและคุณครูปลายทางก็จะได้ตรวจสอบคะแนนอย่างง่ายได้อย่างง่ายดายค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบงานนะคะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งหมดกี่คู่คะเพื่อนอย่างเช่นห้องเรามี30คนก็จะมี15คู่ใช่ไหมคะในการทำใบงานนี้ถูกต้องไหมเอ่ยดีมากจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ
1: 6ข้อ
0: จะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก
1: 6
0: ข้อนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องดูภาพอาชีพและสถานที่ทำงานหลังจากนั้นเติมคำศัพท์ค่ะเติมคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันลงในช่องว่างให้ถูกต้องแก้วจะให้เวลาในการทำใบงานนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยพร้อมกันหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่42นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมเอ่ยอ่ะครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อดีไหมคะครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อนะคะอ่ะเด็กๆ look at the screen look at the screen ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอสายตาใครยังไม่ดูที่หน้าจอสายตาวันใหม่หรือเปล่าวันใหม่เห็นหน้าจอไหมคะตอนนี้นะคะเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันค่ะเด็กๆดูจากภาพเขาน่าจะเป็นอะไรลูกมีถืออะไรด้วยถือฟันปลอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคแรกในข้อที่1จะได้ว่าอะไรคะ He is a เก่งมากก็จะได้คำศัพท์แบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งคำนะคะ He works in a hospital ก็จะได้คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อนจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อน6ข้อนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้ทำเป็นคู่หรือเป็นคนเดียวให้เลือกทำในสมุดหนังสือของคนใดคนหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อพร้อมกันเพราะว่าเรามีหลายข้อมากเรามีหลายข้อมากนะคะทำเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวทำเป็นคู่เพราะว่าเป็นยังไงมีหลายข้อนะคะเด็กๆมีทั้งหมด6ข้อมีทั้งหมด6ข้อถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วไปทำได้เลยค่ะอะไรนะดีมากเขียนชื่อไว้ก่อนช่วยกันคิดนะคะเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยค่ะ

0: เด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก2นาทีนะคะ2นาทีค่ะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะทำได้ถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ย Fire Station ลบทำไม Fire Station เขียนยังไงเร่งมือ Fire FIRE ไม่ใช่ firefighter นะอันนี้สถานที่ทำงานเขียนยังไงนะเขียนยังไงอันนี้ง่ายที่ครูแก้วเคยสอนใช่ไหมคะ fire station ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไร fire อะไร firefighter ดีมากค่ะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกัน
1: รูปอันนี้แล้ว
0: ก็ไหนเอ่ยอู้เก่งมาก perfect ถูกต้อง
1: รูปอันนี้ดูเจอที่หนูมองไม่เห็น
0: she works at ต้องมี article ก่อนไหมต้องมี article ก่อนไหมใช่ไหมคะเด็กๆใกล้จะเฉลยแล้วนะเร่งมือเลยค่ะได้ไหมได้ firefighter fire station เนี่ยเอ้าหนูลบทำไมคำว่า fire ลบอริสอลบยังลบก่อนยังลบตรงนี้ลบยังแล้วเขียนคำว่า fire แล้วเขียนคำว่า station ลงไป station เว้นวรรคนิดนึงเขียนคำว่า stationFire station เป็นสถานที่ทำงานต้องเขียนบรรทัดนี้เอามาเปลี่ยนสลับกันใช่ลบเลยได้ไหมเสร็จหรือยังเพื่อนๆมาดูของต้นหอมดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางมาดูของเพื่อนนะคะเพื่อนสามารถที่จะทำเสร็จแล้วต้นหอมทำไปกี่ข้อลูกทำไปกี่ข้อ
2: 6ข้อค่ะ
0: ทำไป6ข้อนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยต้นหอมคู่กับใครคะ
2: คู่กับข้าวหอมค่ะ
0: คู่กับข้าวหอมนะคะเพื่อนๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะให้นักเรียนเร่งมือเลยนะคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะดีมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆเรามาเฉลยไปพร้อมกันพร้อมไหมคะ Are you ready?
3: Yeah.
0: Are you ready?
3: Yeah.
0: เราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันนะคะมาดูที่ข้อที่1ค่ะเด็กๆ look at the screen ดูที่หน้าจอวางดินสอไหนครุฑไหนยังไม่วางดินสอบ้างวางดินสอหรือยังวางดินสอหรือยังวางดินสอหรือยังตอนนี้เรากำลังจะอะไรลูกเรากำลังจะอะไรวันใหม่เฉลยกันนั่นเองนะคะไหนใครอยากเฉลยพร้อมครูแก้วตาครูแก้วจะสุ่มครูแก้วจะสุ่มเป็นตะวันดีไหมครูแก้วจะสุ่มเป็นครูแก้วบอกว่าให้วางอะไรหน้าตอนนี้ประกรณ์จ้าประกรณ์ครูแก้วทำอะไรดูที่หน้าจอใช่ไหมคะใช่ไหมปีโป้ใช่เปล่าปีโป้ใช่ไหมได้ยินเสียงใครอีกแล้วมาดูข้อ1กันเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1ประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะ He is a อีกรอบค่ะพูดประโยคให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า He is a dentist และอีก1ประโยคเด็กๆก็จะได้ว่าเก่งมากค่ะ นักเรียนปลายทางทำได้ไหมเอ่ยต่อไปมาดูข้อที่2ประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะอ่ะปลื้มตอบให้ฟังหน่อยเร็วปลื้ม She is a
4: teacher
0: เก่งมากปลื้มจะได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไร She works at ขาด article ไปใช่ไหมอ่ะใครอยากตอบอ่ะน้องทีจะได้ว่าอย่างไรลูก
4: She works at a school
0: เก่งมากค่ะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างใครได้คำตอบแบบนี้บ้างต่อไปข้อที่3ใครอยากตอบข้อ3อ่ะประกรณ์ลองตอบข้อ3ประโยคแรกให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ว่า
4: She is a chef
0: มากและอีก1ประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะShe works at a restaurant จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ He is อะไรเอ่ยใครได้ปลื้มใช่ไหมอ่ะน้องปลื้มตอบเลยค่ะจะได้ว่า
4: He is a firefighter
0: He หรือ She ขอฟังชัดๆ He is เอาใหม่ลูก
4: He is a firefighter.
0: น้องทีแก้ให้เพื่อนหน่อยขอชัดๆประโยคนี้จะได้ว่าน้องทีตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อย
4: He is a firefighter.
0: อีกรอบค่ะ
4: He is a firefighter.
0: เก่งมากนะคะไหนใครได้แบบนี้บ้างยกมือใครได้แบบนี้บ้างเก่งมากนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคนะคะคำที่ขาดหายไปก็คือคำนี้เลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เด็กๆพูดข้อที่5ประโยคแรกพร้อมกันค่ะ She is a doctor
3: She is a doctor
0: เธอต้องทำงานที่ไหนคำศัพท์ที่ขาดหายไปนั่นก็คือคำว่า
3: Hospital
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ใครได้บ้าง He is a ดีมากขอที่ทำงาน1ประโยคHe works on a
3: farm.
0: ดาเนียอยากตอบขอฟังเสียงดาเนียหน่อย
4: He works on a farm.
0: เก่งมากดาเนียขอฟังอีกรอบ
4: He works on a farm.
0: ต้องมีเสียง S ด้วยใช่ไหมคะเสียง S ที่คำว่า works นั่นเองเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ค่ะให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ประโยคแรกที่เราเรียนรู้กันนั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรคะเขาเป็นหมอฟันจะได้ว่าอย่างไรเขาเป็นหมอฟันจักรพรรดิอยากตอบเพื่อนๆลองฟังเสียงของจักรพรรดินะคะจะได้ว่า
4: He isa dentist
0: เก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคแบบนี้เลยต่อไปอยากรู้สถานที่ทำงานจะบอกว่าไงเขาทำงานที่โรงพยาบาลใครสามารถบอกได้บ้างน้องทีลองบอกให้แก้วฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า
4: He was in a hospital
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้การเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพนะคะซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของI want to be สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่7นะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะThank you so much. See you later. Goodbye.

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จากการที่เฟิร์นนะคะได้พูดคุยกับบุคคลในหลากหลายอาชีพก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานกันช้าหรือแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักหนึ่งคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำกล่าวนะคะว่ามีลูกหนึ่งคนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บเนี่ยนะคะเขาวางแผนครอบครัวอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กระเป๋าของคุณโ
1: อใช่
0: ดีตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: อันนี้ผมเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: แล้วคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์คือพอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วย

0: นอกจากเรื่องเงินใช่ไหมคะก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
0: มีรายได้เสริม
1: ทำธุรกิจใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: พอตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
0: ก็เปลี่ยนไปมาก
2: เปลี่ยนไปเยอะค่ะ
1: ด้านไหนบ้างคะ
2: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการแบบหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
1: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
0: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
1: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
2: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับก็จะเก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
1: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
2: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็ตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
1: ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะแต่ทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
2: มันพอจะทำมันจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
1: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่งมามีสี่ภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
0: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนนึงใช่ไหมคะสำหรับโอโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก
1: ็
0: คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
1: ค่ะ
0: ส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
1: เวลามีลูก1คนเนี่ยเราแพลนไหมคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่า
2: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยานรัก4เดือนแล้วใช่ไหมชื่อน้องปั๊บตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
2: คือแต่งงานเนี่ยก็คิดอยู่กับโออะ2-3 วิครับว่าโอมี
1: 2-3 วิ
2: ใช่
1: มากเลย
2: แล้วว่าตั้งแต่แต่งงานเขาอยากจะมีลูก
1: แล้วกังวลไหมคะเพราะคนสมัยนี้เนี่ยพอคิดถึงว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเลขในหัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าโอ้ไหนจะค่าคลอดเนาะค่ากินค่าเรียนเรากังวลเรื่องนี้ไหม
2: ตอนแรกก็ไม่กังวลนะครับแต่พอมีลูกแล้วเนี่ย
1: เริ่มกังวล
2: ชัดเจน
1: ค่ะเพราะอะไรคะคุณโอทำไมพอมีลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดหนักเรื่องเงินพฤติกรรมการใช้เงินของเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
0: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีตัวเราอีกคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
1: ค่า
0: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะค่ะซึ่งแพงมาก
1: ยังไงคะเห็นคุณโอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
0: ก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็70,000ไปแล้วอะค่ะ
1: นี่คือค่าเทอม
0: ค่าเทอม
1: ต่อเทอมเท่านั้น
0: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
1: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ 70,000 บาทปีนึง2เทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยนะแล้วก็มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมี

0: เคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
1: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคืออันนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
0: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
1: เขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
0: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
2: อาจจะต้องเป็น 30%
0: อันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
2: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
0: ค่ะความสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนนี้ไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกข์คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างค
1: ุ
0: ณหมอคะ
1: คือมันก็พอเรามีมันก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขแล้วคิดว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
0: ์ค่ะ
1: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินเยอะขึ้นเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
1: ่เต็มที
0: ่เพื่อที่จะได้ม
1: ี
0: เงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: ลับมาคุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกนะคะคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทำงานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันคือ7วัน
1: ทุกวันคือ7วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรครับเพื่อครับกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
0: ชอบกินชอบเที่ยว
1: ใช่คือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
0: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวันเนี่ยโดยธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอน2ทุ่ม
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู
0: ่ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอนนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
0: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกันค
1: ่
0: ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็เราก็วางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม
0: ่เมื่อไหร่คะ
1: ก็น่าจะเป็นปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
1: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
0: ก็ลองดูอย
1: ู่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
1: เงินดาวน์ก็มีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บเก็บไว้
0: อ๋อที่เตรียมไว้แล
1: ้
0: ว
1: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
0: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
2: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการกู้เงินก็จะมีสามารถไปลดหย่อนภาษีได
0: ้
2: นี้เราก็เลยยังวางแผน

0: คุยกันอยู่ว่าเราจะเอาบ้านระดับไหนก็คงไม่เอาเกินกำลังเกินไปอยากจะเที่ยวได้สบายด้วย
1: ค่ะคือเป้าหมายเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีบ้านที่พร้อมหรือว่าการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ด้วยมีอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือเข้ากองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่ 10% เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อให้หักภาษี
0: ค่ะประกันชีวิต
1: ประกันชีวิตของลูกก็ซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
0: ค่ะ
1: ไว้กะไว้ใช้อย่างอื่นด้วย
0: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
0: เพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันนี้ของครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
2: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้นดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ
0: ก็
2: คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะ แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
0: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้นแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
1: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเดินต่อไปเราจะต้องไปข้างหน้าอยู่ดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
0: เวลามีลูกที่มีความสุขด้านไหนบ้างคะ
2: คือบางทีอย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
0: ้
2: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงาน
0: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุข อยากบอกคุณแม่ที่เป็นแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
2: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูกก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
0: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
1: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นคือมีลูก1คนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่หมายว่าเราจะจนคือจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
0: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
2: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงๆเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีเราหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนอย่างดีอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
1: ดูไปก่อนไปหาที่มีคนแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่
0: ก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้ว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องปั๊บเชื่อเหลือเกินว่าใครที่เป็น

0: คุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกน้อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
2: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่วันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
3: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูกหนึ่งคนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บนะครับมันจริงๆแล้วในประโยคที่บอกว่ามีลูกหนึ่งคนทำให้จนไป10ปีนี้เนี่ยมันมีนัยยะของเรื่องการคิดแบบคนไม่วางแผนอยู่เยอะมากแปลว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีลูกหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราจนนะครับแต่มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี4คำที่จะช่วยทำให้เราคิดเรื่องการเงินในขณะที่เรามีลูกไปด้วยหรือกำลังจะมีลูกในอนาคตเนี่ยได้ง่ายขึ้น4คำที่ว่านั้นก็คือเรื่องการตั้งเป้าสำรวจจัดสรรแล้วก็ปรับแผนลองมาดูคำแรกกันก่อนครับตั้งเป้าแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเรื่องนี้เราควรจะคิดถึงการที่จะมีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูกหนึ่งคนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมี1คนสมมุติ1คนเลี้ยงจนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยงั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงแรกหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพเท่าไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินทั้งแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 3 แสนบาท 2 แสนบาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 2 แสนบาท 3 แสนบาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเวลาในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าที่จะเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดล้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาวๆ5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมแล้วครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยๆควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
2: เห็นไหมคะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
5: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่มาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยี ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้

0: ึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ

าจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุค ของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมานะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะและจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซับประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของคณะกายภาพบำบัดในการตรวจร่างกายปัญหาไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทำในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤษีตัดต้นครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: แล้วมันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็น2ข้างเลยไหมครับ
1: 2ข้างค่ะ
0: เป็น2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกก็มือเดี๋ยวจะบอกจะเวนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: มันก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนที่ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทำให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทำให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทำให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบำบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทำให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกำลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกำลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 67 8 9 10
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อย่าให้มันหล่นพยายามแล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10 นะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไร

0: ครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทําเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทําตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทําบางวันทําท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทําไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สําหรับคําแนะนําที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้เลยครับก็ให้เขาทําที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข่าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทํานาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคันนาแล้วตกคันนาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก่ตัวก็คือคนนํางานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานถ้าเกิดไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์ได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีครับที่ได้แบบอธิบายได้ทําให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
5: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
6: เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปที่นี่ลูกหลาน
5: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลนะเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
6: แล้วหลานจะชอบเตะบอล
5: อ่าครับ
6: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
5: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
6: แต่ฉันสบายเลยอ่ะ
5: ดีครับดีครับ
3: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
7: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู
8: ่เคย
7: อะเขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30 นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับ ส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนจนไปถ้าร้อนจนไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
3: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
8: ที่แปรงคือต้องจับแปรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้ง5ครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับฟันล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะอักเสบได
9: ้ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยแล้วกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า ดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
3: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
10: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าเมฟแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
11: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผมจับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
12: จับเลย
11: จับขึ้นมาเลยครับ
12: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
11: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
12: ทุกคนมีเชือกนะคะ
11: มีเชือกนะคะ
12: ครับครับซึ่ง
11: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
13: แล้วก็สอด
11: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่า เราจะทำการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะ

0: ใช่ใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นนึงที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรของแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิอสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิอสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิอสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิอสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
2: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่พายกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กาลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆ เป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกาลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะมิงั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทา

0: ก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี
1: ้ครับผม
0: หลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดมั่วปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
2: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
3: ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่สำคัญอันนึงวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะแล้วเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไตเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ 4cc เมื่อกี้ที่บอกแล้ว 5cc ถ้า20กิโล 10cc ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 40
2: ประมาณ 7.5cc ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมาย

เชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
4: มารวมกันเป็นโครงการสหสาขาถ่ายทอดวิชา
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mihidon.ac.th/or

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สมัยเรียนเราได้เรียนในโรงพยาบาลศิริราชได้เจอคนไข้เราก็จะมีความอินเรื่องสุขภาพอยากนำเสนอความรู้สุขภาพให้กับคนทั่วไปรู้มากเลยแต่ว่าความรู้สุขภาพส่วนใหญ่อะมันอ่านยากมันเข้าใจยากก็อยากนำความรู้สุขภาพอะค่ะมาย่อยให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสนุกด้วยสวัสดีค่ะเด่นจูนศิริราชบุพพมนตรีตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียค่ะจบนิเทศหรือว่าสื่อสารหรือออกแบบมาค่ะจนจบการสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ในตอนเรียนอะค่ะก็จะได้เรียนความรู้ทางการแพทย์ครึ่งนึงแล้วก็ความรู้ทางศิลปะครึ่งนึงเมื่อได้มาทำงานอะค่ะเราจะได้นำความรู้ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วพออ่านความรู้สุขภาพปุ๊บในหัวมันก็จะขึ้นเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาว่าเราอยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจได้ยังไงบ้างเราก็จะใช้ความรู้ทางด้านศิลปะในการวาดมันออกมาค่ะเป็นอุปสรรคไหมในการทำงานถ้าช่วงแรกที่เราไปทำด้านกราฟิกอย่างเดียวอะค่ะอาจจะเจออุปสรรคบ้างเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนที่เรียนกราฟิกมาโดยตรงได้แต่ว่าเมื่อเราหาจุดที่พอดีกับเราจุดที่เราสามารถผสานเอาความรู้ที่เราชอบออกมาเป็นงานได้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันช่วยทำให้ทีมเติมเต็มมากขึ้นค่ะตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะในตอนแรกที่เราเปิดเพจขึ้นมาค่ะเราก็มีเป้าหมายในการให้ความรู้สุขภาพแล้วทีนี้พอเพจมีคนติดตามหรือว่าสนใจมากขึ้นก็จะมีลูกค้าที่เขาอยากสื่อสารกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพอะติดต่อเข้ามาจูนก็จะรับสายคุยกับลูกค้าเพื่อหาคีย์เมสเซจว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารสรรพคุณอะไรในโปรดักต์ของเขาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสรรพคุณอันนั้นอะมันถูกต้องได้รับการรับรองนะเพื่อสื่อสารกับลูกเพจของเราฝ่ายวิชาการดูว่าช่วงนี้มีความรู้สุขภาพอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับกระแสหรือว่าหัวเรื่องอะไรที่คนอยากอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เรานั่งเบรนสตอร์มกันแล้วเราจะได้ออกมาเป็นดราฟเส้นทางของเรื่องนี้อะค่ะดราฟผ่านแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นกราฟิกที่ใช้คาแรคเตอร์ลุงโจนในการนำเสนอค่ะ
1: เดี๋ยววันแม่เราอยากทำคอนเทนต์อะไรดี
2: วันแม่ใช่ไหม
1: ใช่วันแม่เนาะวันแม
2: ่ก็ต้องเป็นอาหารของลุงแม่เกี่ยวกับพวกสารอาหารที่ไม่ทำให้ความจำเพื่ออะไรทำให้ความจำดีขึ้นอะ
3: แคลเซียม
1: ใช่แคลเซียมแคลเซียมสมองมีไม่เกี่ยวกับแคลเซียมโอเมก้าสาม
0: การวางแผนโพสต์ในแต่ละวันนะคะอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีวันหยุดหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่าที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้อิงไปกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่าช่วงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็อาจจะดูมันมีกระแสอะไรเรียลไทม์มาบ้างแล้วก็จะเอามาโยงกับสุขภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีกระแสดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรที่คนสนใจเท่าไหร่เราก็จะเลือกมุมของเรื่องราวสุขภาพแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอินไซต์ของเรื่องสุขภาพเนี้ยคนอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากนำเสนอเรื่องเบาหวานแต่เราไปพูดว่าเบาหวานคืออะไรคนก็อาจจะยังไม่อยากรู้เราอาจจะบิดเป็นคุณกินน้ำตาลบ่อยแค่ไหนหรือสมองคุณตอนนี้ติดน้ำตาลไปหรือยังทีนี้คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะเลือกไม่เหมือนกันตอนนี้พฤติกรรมของคนนะคะชอบเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็เลยต้องการให้ไม่ว่าเขาจะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันไหนหรือเล่นแพลตฟอร์มไหนเขาก็จะได้อ่านความรู้สุขภาพที่สนุกได้ในทุกวันเลยค่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นจึงก็ไปทำเป็นกราฟิกอย่างเดียวเลยก็คือความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาก็คือพับเก็บไปก่อนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วทีนี้พอเราได้นำความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในสายงานใหม่อะค่ะผนวกกับกราฟิกเราก็ประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มก็จะทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะจูนคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ชอบในการอ่านข้อมูลสุขภาพแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนทั่วไปอ่านจริงๆควรที่จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลความรู้ที่มันเยอะมากๆให้เหลือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเติมความสนุกเข้าไปในทีหลัง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องมันสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยล่ะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมานอกในน้ำเย็น

0: ตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พัดเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีปุญจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับคราวเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทํากันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทําอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทําให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนําส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทําให้เราเรียนรู้ทบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนําไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทําให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทํางานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทํางานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทํางานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทํางานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รับรวมประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวหนึ่งที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทําให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคําได้ส่วนผลงานอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนําไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนําพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนําความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทํางานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารักสิ่งเราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เรา
ตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4

ั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเพื่อระดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นมาดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นมาดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่า

ดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักเราเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีระดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยแต่ปีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สาย

0: ศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้ก็สามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะเราก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยานยนต์นะคือมาดับครับถ้าสมมุติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณเวิร์กวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้าอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่ค่ะ
1: นี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักปุ๊บดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
2: ด
0: ู
2: ล
0: ู
2: ก
0: ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ้โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แต่ว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับอาย
1: มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะใส่กินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวเลยตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช่
0: แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
0: ร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี้ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่า

0: แบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
1: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
1: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถเช่านะรถกระแทะ
0: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
1: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
4: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่าเนี่ยหน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลื้อหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บยัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โ
1: อ้มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเน
1: า
0: ะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวนี่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอด
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอายจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียน
1: พ
0: อยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: กินมาอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช
0: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แต่ว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน
2: ่
0: าจะเผ
2: ็
0: ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
1: หมูย่าง
0: เป็นไง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ

0: ินแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
1: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
3: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยอ่ะแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
0: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
3: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับ และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
3: งั้นเดี๋ยวลาลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
0: ที่ลืมล้างจาน
3: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
5: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: เครื่องฝึกพายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
2: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
2: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
2: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
2: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
2: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
2: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
2: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เกลือตก
2: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
2: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
2: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
2: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไร
2: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
2: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
2: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
4: เอามันต่างกันตรงนี
2: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
2: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ก็ได้เลยเลือกด้านเดียวเหรอคร
2: ับ ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
2: สายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวานี่คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
2: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
2: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
2: ผลครับ
4: ยิ่ง
2: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
2: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
2: ใช่ครับ
4: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
2: ลูกคักครับหมายลูกคัก
4: คัก
2: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
4: ่ปึ๊บพายบนเป็นไง
2: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
4: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วอันนี้
2: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
4: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
2: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
2: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับโ
2: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองพายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนเรากดลงปุ๊บขีบขาแล้วยกหลังครับขีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
4: ยืดอย่างนี้
2: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
4: กด
2: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับ
5: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
6: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ปูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนยุคตอน2538แล้วก็กองเรือให้รปภเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
2: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างโค้ชไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
4: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเข้าไหวแล้ว
2: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
4: ลงเรือแล้วใช่ไหมครับ

0: ได้สิครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
0: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
0: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
1: ลง20คน
0: 20คน
1: พา20คน
0: ผมเป็นหนึ่งเลย
1: ได
0: ้ตามตามเข้าไป
1: ได้ครับ
0: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ายกับบางคนหลักของทีมครับ
0: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
0: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
0: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
0: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
0: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
1: ครับใช่ครับท่าน้ำ
0: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
0: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
1: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
0: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
1: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20 20คนพายใช่ครับ
0: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
1: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
0: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นเรือยาวนั้น55
0: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอ่ะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
0: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันเยอะ
1: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
0: ่อะไรเนี่ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ครับค่อยดึงมา
0: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็ม
0: อย่างนี้เลยครับ
1: ใช่ครับลง

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วคร
1: ับ พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอก

0: ายเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
2: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
3: ๆโอ้ตั้งโค
4: อังโค
3: ช้านะ
5: ตึ๊บ

0: ล่ำเข้ากับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างล่ำที่ล่ำเรานั่งอยู่กับล่ำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: มก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหลังเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดันอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: โอ้ยแล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพาย

0: ลองดูเรา follow ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
1: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คุกคีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
2: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาไห้เทพหนึ่งแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง5-30-30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับในเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให
1: ้ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
2: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบริเวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโหมองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ กับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมี

คนที่ภาคมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากย์ตะกี้ดูคลิปแบบคนพากย์เรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากย์เรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากย์เขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมเป็นนักพากย์เลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากย์ฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลเป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
2: สมัยรัชกาลที่หนึ่ง
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่หนึ่งแน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนรบรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิลังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัย1ที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากัน

0: รอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่ง

0: ถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองยุโยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียง

0: กิจการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเทอร์ดี้เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานการณ์แจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fit เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to go มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ1เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือWater Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อันนั้นคือเห็นเลย
2: นี่โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่เล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะค
3: ุณมันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี่
2: อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้โหนี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่ถ้าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะด ือการสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาล
5: มัน
4: จะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
4: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
4: แล้วมือฉีด
6: นี่เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
7: ่ได้กินได้ชิมได้นะ
6: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
6: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
5: จะ
6: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
6: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
6: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
5: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
6: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
6: จ้ะ
5: ม
6: ัน
5: เกณ
6: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
5: ฑ์
6: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนี่คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
6: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
6: จ้ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะ

0: านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: เดี๋ยวคาดไ
1: ห
2: มไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี่มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
3: เขาจะทำตาทอด
1: ทำตาลทอด
3: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
3: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
3: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
3: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
3: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
3: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
3: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม
3: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
3: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
3: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลใส่
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
3: จ้ะ

0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
1: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกคล้ายๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
0: อ
1: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ

0: ้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
1: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
0: หรอแต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: จ้ะแล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
0: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าว
0: พอโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื
1: ่
0: อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให
0: ้มันมีรสชาติจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้แฉมตาลเมืองคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่
0: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟปลงไม้ไม้เนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: ถอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
1: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
0: ้จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไงเนี้ยเหลื่อมชัยในแบบเนี้ย
0: ทอดร้อนๆพร้อมชิม

้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้ง

0: างนอกอ่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักเลยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
2: Amarin TV แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทำไม่ไหวก็จะ

0: ทางได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเพ้อครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่
1: การผสมพยาบาลเบื้องต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าร่มมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทหายใจสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: วิตามินค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความ
3: ทร
2: ุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: คือยางอ่อน

0: ี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: นี้บรรพไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข
0: ้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะฮะ

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะล้อไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิปช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปมุดไปมุดแล้วไปมุด
1: หลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้จะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม่

0: บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
1: ะ
0: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
1: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
0: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
0: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
0: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็
0: ลื้อออกมา
1: ก็มาลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: อย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะคร
1: ับเดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใหม่ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
0: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่
1: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินหนีขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้งมันเป็นลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหยียบไปชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ

0: หงาย
1: ตึงไปงี
0: ้คราวนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่แล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อ
2: นป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
2: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อนนี้น้ำมันทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาราวุฒิมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องมันทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูโนเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมคะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: มีรูปปั้นเหมือนคนเลยอ่ะ
0: ปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ไม่แจ้งน้องคนดีไม่แจ้งน้องคนดี
0: ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
4: มี2ประเภท
1: ค่ะ
4: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
4: ปกติรู้ได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
1: เย้
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
4: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
1: เฮ้ยมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
4: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
1: 5,000 ตัว
4: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
0: น้ำเค็ม
4: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
1: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
4: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
4: ตกใจง่าย
0: ครับ
4: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่มั้ย
4: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: ไปกันค่ะ
4: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
4: มีเวิร์คนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
0: 1ตัว
4: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
4: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
4: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
0: ้
4: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
0: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
4: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
1: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
4: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
0: จีบกันนั่นเอง
4: จีบกัน
0: จระเข้จีบกัน
4: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรงๆ
0: ให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขานี่แข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
4: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
0: ดุร้าย
4: ใช่โดยมุมมอง
0: ผมว่ากลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัว
4: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
1: โรแมนติก
4: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
0: เข้าสู
4: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ไม่เป็นอย่างนั้น
1: กินอะไรอะคะ
0: ไหน
1: กินมันตุ่นตุ่นเหมือน
0: กินอะไรเนี่ย
1: หมออ้อยตดเปล่า
0: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตด พี่ป๋องหรือเปล่า
4: ตนพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตนพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
0: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
4: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
0: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
4: เลอ
0: ออกมา
4: ใช่ครับ
1: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
4: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
0: 5วันครั้ง
4: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
0: จระเข้ 5,000 ตัว
4: ครับผม
0: 7ตัน
4: ครับ
0: แล้วตรงเวิร์คทรายตรงนั้นคือเวิร์คที่เขาทำอะไรกันฮะ
4: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
0: อ๋อ
4: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
1: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข่แล้วก็กบ
4: คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
1: ค่อยๆขุด
4: กวาดกวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ว่าประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
0: หวงไข
4: ่หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
0: ตัวใครตัวมันละคราวนี
4: ้
0: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
4: ไม่สน
0: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
4: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ย
0: คร
4: ับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
0: ้ครับ
4: ครับผม
0: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เราฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
4: ป้องกัน
0: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่าใช่ไหม
4: คร
0: ับแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
4: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
0: 90%ใช่ไหมเกือบ100 90กว่า
4: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู
0: ่
4: เคยทดลอง
0: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
4: ประมาณ 10%
0: เอง 10%
4: ใช่ครับ
0: มาแล้วมาแล้วโอ้เห็นไหมใหญ่กว่าไข
4: ่
0: ไก่ไหม
4: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับ
0: บ
4: างคนดีรู้ไหมของไข่จระเข้เนี่ยเขาห้ามพลิกนะ
0: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
4: เขาจะพลิกของเขาเอง
0: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคลานเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสายเลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง
1: ทำไมมันเยอะจังคะ
4: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 35 จนถึง 98 ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
0: ครับ
4: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
0: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู
4: ้
0: ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
4: ใช่ครับ
0: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้ว
4: เรา
0: ก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้มันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไห
4: ม
0: หนักไหมหนักเนาะ
1: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
4: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
0: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
4: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
4: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
1: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดู
0: ไ
1: ง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
4: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขาจะมีปุ่มอยู
0: ่
4: ระหว่างต้นคอนะ
0: ครับ
4: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
4: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
4: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
4: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดนึง
4: ป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
4: ดุกว่าคุณหม
1: อแล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างคะ
4: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับ หนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
4: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
4: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญเนี่ยมันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได้ครับ
0: โอ้นี่บ่อจระเข
3: ้บ่อโชว์จระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
1: ไม่กลัวค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
3: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปทำอะไรเลยทำอะไรเลย
5: จระเข้ยิ้มสามดีก่อนดื้อดื้อดื้อ
3: ข้าวคือเป็นอะไรครับคือน่ารักครับไปดิไปดิดูนะรู้ไปแน่เนี่ย
5: บอกอีกทีเปิดเหงาไปบนตักแม่ล็อกศีรษะก็เป็นรูปใบมือผมคือบายบายอะไรไปพบอะไรเชื่อตักอะไรย้ำรถผมคือบายบาย
4: ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: จนแค่พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดแล้วเมื่อไหร่
4: ใช่ครับ
0: ทำแล้วเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
1: ผมรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
1: กลัวห้องอับ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
4: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือกที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
0: ครับแข็งแรง
4: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องเชื่องนิ่งๆ
0: ใช่
4: คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์ขมรสา
0: ครับ
4: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ตัวนี้คือถือว่าดุ
4: ครับ
0: ดุ
1: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
4: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขากัด
0: ปกติเขากัด
4: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะฮะส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
0: ์
4: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่คุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
0: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
4: อยู่คนโชว์ด้วย
0: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
4: ใช่ครับ
0: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
4: ด้วย
0: เล็กเพราะสัตว์เลี้ยงคานในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
4: ครับผมครับ
1: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมแล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
4: มีค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
4: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่านิ้ว
1: ก็ครบ
0: นี่ยังมีแผลนี่แผล
1: ใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหมอ๋อ
1: นี่ไง
0: ถามพี่ป๋องดีกว่าว่าโดนอะไรมาพี่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
4: พี่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนดีอยากรู้อยากตรงคอ
1: ไปโดนอะไรมาคะ
4: นี่เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวนี่เวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
1: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบมันพอดีครับคือจระเข้นี่
6: ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคโรคไปเพศโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
7: คร
6: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
7: อ๋อครับ
6: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
7: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โต
6: ใ

0: นี้ช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊บเราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึง

0: ตายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
1: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกัน
0: ครับ
1: เอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
1: เชือกคล้อง
0: ครับผมเหมือนคาร์บอย
1: ก็เป็น
0: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
2: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
1: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
0: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
1: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
0: ค
1: ราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
0: าน
1: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
0: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
0: ้
1: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่อยู่บนบกได้
0: ครับ
1: แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
2: ขอจับบ้างได้ไหมคะ
1: ก็รูปๆได้รูปๆได
2: ้นี่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนั้นคือต้องตรวจด้วย
2: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
1: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
2: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
1: ครับ
0: ค่ะใจเย็นลูก
1: คราวนี
0: ้
1: ตัวป่วย
0: เป็นสีละ
2: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
1: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
0: ครับผม
1: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับก็แล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
0: นี่ก็ผิดปกติครับ
1: ก็เริ่มแดงเสพนิดนึง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวด้านท้องฮะด้านท้องเป็นยังบ้างด้านท้อง
2: เป็น
1: น
2: ้ำม
1: ันอันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
0: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
1: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
0: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: หมอครับ
1: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
3: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
1: น่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
3: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
1: 4เมตร20
3: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
1: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
3: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
1: ครับ
3: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
1: เอาโยนฝา
3: โยนไปเลยว่าจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
1: อ๋อครับใช่ครับ
3: โยนลงไปนะ
1: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
3: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
1: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
3: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
1: ไอ้ตัวนี้ฮะ
3: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
1: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้
3: มีหินด้วย
1: มีหินแล้วก็
3: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
1: มีแก้วที่แตกนะฮะ
3: ครับ
1: มันงับอาจจะ
3: แตกแล้วไปบาด
1: มีถุงพลาสติก
3: ครับ
1: แล้วก็มีฝา
3: ครับ
1: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
3: มีอยู่ในน
1: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
3: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ย ตายครับตายลูกเดียว
1: มันก็เหมือนกับ

0: สัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
1: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากะโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะคร
1: ับ
0: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงการสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันบาทหลวงคริสตจักรแองกิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรันจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรันเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มี ีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุหมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาธีดรันเป็นโบสถ์แองกิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตะกล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาธีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนเซงดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต ่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินส่งนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
0: ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงวนรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุรฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล้านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพ

มหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางศศิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเด็นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
0: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
3: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
3: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
3: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
3: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
6: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เนี่ยเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

วัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ามของกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้าน3ช่อง1เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต๋าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะแหมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆ นะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับเต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: เ
0: หรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะเป็นพ
0: ื
2: ชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500 เมตรนะครับความยาว

พืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกลางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยนะปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปี2ต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้2ต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่มั้ยครับมันจะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ําทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: จะไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบังคร
2: ับ
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่าเขา

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกาสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547

และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืนเวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋ออยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุลา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับมุสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่าช้าก
1: ันเออไป
3: สวัสดีครับ
2: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ย
1: ม
2: ีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหันนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจรเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
2: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: ค่ะก็สมัยก่อนนี่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
4: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
4: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
4: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
4: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
4: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
1: ี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
4: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ้าเกิดเป็นย
4: าย
1: สังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
4: ไม่ติดค่ะ
0: ค่ะเอามาทำอะไรต่อ
4: มาทำมัดมามัด
0: มัดให้เป็นลวดลายต่างๆ
4: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: ก็เป็นเชือกฟาง
4: เป็นเชือกเป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
4: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
4: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสีเหลือง
0: เป็นลายขึ้นมา
4: แล้
1: วก็เป
4: ็
1: นส
4: ี
1: คราม
4: ขึ้นมา
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
4: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่น
1: ้ำอัตราส่วน
4: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
4: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช่
4: ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15 นาทีก็ใช้ได
0: ้15 นาทีก็ติดแล้ว
4: ติดแล้วค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
1: ติดแล้วค่ะ
0: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
0: เหมือนให้เขาแค่หมาดให้มันติดแค่นั้นเอง
1: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
0: ค่ะพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
0: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
2: น้ำยาก
1: ันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
2: มันต้องตก
1: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
2: สองน้ำสามน้ำ
1: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
2: มันก็ไม่ตกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมคามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
1: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
2: สีมันจะไม่ซีดใช
1: ่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
2: ครับ
0: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเน
1: ี่
0: ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
1: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
2: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
0: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได
1: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
2: ครับ
0: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับวิตามินขาวและผมบิ๊กพีมครับ
1: ผมสมอลซุปครับ
0: เชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับ
0: พี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นได้ที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิก
1: อยากทราบเหลือเกินครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับ
2: แล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำเพิ่มอย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมนั้นนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นควบคู่ไปด้วย
1: เช่น
2: ยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับ
1: เข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกล

0: เกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับ
1: ต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยาโอลิมปิกภายใต้คอนเซปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอน
0: ใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
1: ข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
0: ในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาจากผู้แข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
2: ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและสมองผ่อนคลายมีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
0: ในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด
1: ์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโก้ให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักกีฬาคนอื่นนะครับว่าคิดเหมือนเธอหรือเปล่าร
0: ู้สึกยังไงกับเหรียญที่ได้รับครับ
2: แพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรอครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยถึงเป็นมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากครับแม้ไม่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาคล้องใจครับ
1: ก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกัน
0: ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกัน
2: ซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายแล้วก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติภาษาศาสนาและชนชั้น
0: ถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับ
1: ไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียน
2: ถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
0: พบกับเกาะขอบห่วงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
4: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
3: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
4: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
3: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
5: wow.
3: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุก
4: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
3: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
6: ม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอา

0: ที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมศิรินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบาง

0: โหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม้รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาเงี้ยค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: เป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่หนึ่งก็ตก 4-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
1: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
1: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
0: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไหม
0: ผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

0: พระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับมาโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมะพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมะพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันและก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมะพูดครับ
1: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
2: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
1: แต่มันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
0: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมะพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมะพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเขาก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของภูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทร์แต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางเดอะโฮปสงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
3: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจ

0: มตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทางหรือว่าส่งขาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
1: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่รีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่รีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามรีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับนาชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊จีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊จีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปล่อซิปใน
3: ใส่
2: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
1: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็อันนี้ 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับ

0: ลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืมต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรี่ยดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
1: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: แบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสทินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: ก็ทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
1: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
1: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
1: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบน
2: ี้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
1: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
1: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหยั่นกินใบไม้เขาจะหยั่นกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะฮะคือข้อแตกต่างของกัน
2: ก็ไม่แย่งอาหารกัน
1: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
1: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
3: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย
3: ่อก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
1: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนัข
3: ตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตะข่าย

0: ายเพื่อป้องกันยุงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
1: เราปลูกประมาณ3ไร่ครับ
0: 3ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ
1: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
0: ้
1: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
1: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50บาท50ตังค
0: ์ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
1: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
0: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
1: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
0: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
1: สัตว์ที่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ได้ครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจาก
2: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
0: แล้วจากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140บาทต่อ1กิโลนะคะ
0: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
0: แพะแกะก็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
2: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
2: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
2: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
3: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ตอนแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
2: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันนึงเราจากเด็กชาวบ้านคนนึงที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้ค่ะ
0: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกลียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกลียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกลียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกลียบเห็ดครับ
0: หืม
1: ข้าวเกลียบเห็ด
0: ข้าวเกลียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกลียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ย
3: โงงงอาชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่าง

ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับโด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยล่ะแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการ

0: การอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: เราใช้นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสกูลลันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสกูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: แต่ความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายเป็นว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: กติหนูไม่ชอบคณะค่ะปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: ปกติผมไม่ชอบคณะครับ
2: พอเอามาทำเป็นคณะเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยิ่งชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับการแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.อ๋อตรงนี้คือแปลงผักของเรา
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับ
5: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
4: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
5: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างเช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
4: ไอ้แยมมะเขือเทศ
5: ใช่
4: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
5: แล้วก็แปลงร่าง
4: แปลงร่าง
5: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนห
4: ัน
5: มารับประทานผัก
4: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำแปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
5: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
4: ื
5: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปลรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
6: เราจะมาทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กระมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
4: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศ

0: นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั้นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั้นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั้นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
2: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั้นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกระแล็บค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
0: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้เนี่ยครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนหรือครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: ให้
1: เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุภาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพลิกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุภาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยะนึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงจะมีส้มต

0: ต้นอ่อนทานตะวัน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
1: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับไปเลยครับเชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพา
0: โอ้โหอยู่กงงี้นี่เองกำลังทอด
1: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคะน้าเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คะน้ามาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งลงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
1: เสร
0: ็
1: จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
1: สุกเร็วเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาชั่มแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
1: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
1: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
1: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆ นะคะแค่ใสๆ
0: ให้
1: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคะน้าครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอกเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
0: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
1: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เยอะ
0: 400 คนใช่ไหมครับ
1: 413คน
0: อนุบาลประถมมัธยม
1: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
0: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปHello Bankyก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
1: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะ

0: ยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
1: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่ว่ากระบวนการเรา
0: คง
1: ถ้าตำเนี่ยเละ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นออกแนวคลุกเคล้า
0: ใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
1: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกๆคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
0: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
1: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค่ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนึงหยิบส้มตำคนนึงหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าอ้าวดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่งไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรฮะ
1: สาย
0: รุ้งสายรุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูหนึ่งซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคณะหมูกรอบใช่แล้วคือคณะหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คณะด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆ ก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุก
7: อาหารจานสุกค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
1: เวลาใช
2: ้
1: ที่โอเคคร
2: ับ
1: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
1: ้
2: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่มั้ยคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
2: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าอ๋อ โอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
2: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
1: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
2: ้
1: ได้ไปจับตามมาแล้ว
2: ความใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่รีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
2: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
2: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
2: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
2: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
1: ฮะเกือบจะรอบ
2: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
2: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
2: ับต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้น

0: มาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติก มันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
1: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่าใช่ไหม
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดพลาดจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนแล้วดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะอันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บ
1: ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: ครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับหนึ่งโอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: นี่คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการมันไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเคครับ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะขาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้อง

0: ูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

เราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกลิ่นและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้ด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหาร

0: ารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีนึงก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นนะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่ว

ั่วไปเนี่ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demiglaze เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

รุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากเป็นอย่างตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่

เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย

แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะ

ลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลาตะแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนู

0: างร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกเคาเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables F L O W E R V E G E T A B L E Sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนนะเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้ว

เรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกๆเรื่อง

่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับ
รู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

วันนี้จะมาแนะนำวิธีที่จะรื้อฟื้นฟูชีวิตของเจ้าไวท์บอร์ดอันนี้นะครับให้มันสดใสขาวปิ้งเหมือนเดิมนะครับง่ายสุดเลยแล้วส่วนใหญ่ทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปยิ่งช่วงนี้เนี่ยครับฉีดเป็นตลอดนะทั่วบ้านเลยนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับปัญหาหนึ่งนะครับที่พวกเราที่อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ที่ทำงานหลายๆที่นะครับมักจะเจอกันนะครับก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าไวท์บอร์ดตัวนี้นะครับปัญหาคืออะไรครับลบไม่ออกนะครับทำเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรช่างนะครับจะมาแนะนำวิธีที่จะรื้อฟื้นฟูชีวิตของเจ้าไวท์บอร์ดอันนี้นะครับเหลืองๆดำๆลบไม่ออกครับไม่ต้องทิ้งครับรับประกันได้ว่าทำได้ซ่อมได้ครับผมไปดูกันเลยครับเรื่องแรกนะครับที่จะมาดูว่าจะทำยังไงถึงจะรื้อฟื้นเจ้านี้ให้มันมีชีวิตชีวาสดใสขาวปิ้งเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมารู้ก่อนว่าวิธีการทำความสะอาดยังไงจริงๆมีน้ำยาที่จำหน่ายเพื่อทำความสะอาดไวท์บอร์ดโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับง่ายสุดเลยแล้วส่วนใหญ่ทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับเห็นสีก็น่าจะรู้นะครับอันนี้ผมแค่ถ่ายจากขวดแอลกอฮอล์ล้างแผลนั้นนะครับมาใส่ขวดที่มีหัวฉีดหน่อยก็ใช้งานง่ายนะครับทำความสะอาดกันเลยนะครับก็คือผมก็มักจะฉีดลงบนนี้นะครับแล้วก็ลบนะครับรู้สึกน้อยไปนะครับจะต้องเริ่มถูจริงแล้วถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็ควรจะรีบทำความสะอาดเพราะว่าสารที่มันทำให้ลบออกง่ายเนี่ยนะครับมันจะระเหยไปออกจากตัวหมึกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทิ้งคราบตัวเม็ดสีเนี่ยไว้ที่ตัวไวท์บอร์ดแล้วก็จะทำให้เนี่ยครับลบยากนะครับครับผมก็พอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเรื่องถัดมาก็คือทำยังไงถึงจะรื้อฟื้นเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับให้มันกลับมาใช้งานได้โดยปกตินะครับบอร์ดที่ใช้เป็นนานๆนะครับสารหล่อลื่นที่ทำให้มันเป็นบอร์ดจากบอร์ดสีขาวธรรมดากลายเป็นไวท์บอร์ดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเวลาเขียนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับลบก็จะยากมากขึ้นก็จะทิ้งคราบสีคราบอะไรไว้เยอะมากขึ้นทีนี้ถ้าอยากจะให้มันมีความรู้สึกว่าเขียนแล้วยังเหมือนไวท์บอร์ดเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆ

ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับค่อยๆถูไปคนถามบอกขี้เกียจฉีดลงบนนี้เลยได้ไหมนะครับแนะนำว่าอย่าทำนะครับมันจะกระเด็นนะครับแล้วมันก็เป็นสายด้วยนะครับเสียของนะครับฉีดลงบนผ้านะครับแล้วค่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้นะครับสัก2รอบนะครับถ้ากระดานใหญ่หน่อยก็เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่รับประกันได้ว่าทำเสร็จแล้วจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะครับทำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สัก1คืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้ากลับมาใช้ได้จะเขียนได้ตามปกติอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลองเขียนดูนะครับแหมลื่นจริงๆเลยนะครับลบแล้วสบายใจไม่ขายหน้า มีอีกวิธีนึงนะครับที่จะรื้อฟื้นเจ้ากระดานนี้ให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือโยนทิ้งไปไม่ใช่นะครับก็คือเจ้าสติกเกอร์ครับซื้อมาแปะมันซะเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เรียกว่าไวท์บอร์ดสติกเกอร์เราก็จะมาแปะทาบไปกับของเก่านะวิธีติดก็ไม่ได้ยากนะครับเหมือนกับการติดสติกเกอร์โดยปกตินะครับก็จะต้องมีของเรียบๆนะครับจะเป็นไม้บรรทัดจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ค่อยๆรีดไล่ลมไล่อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าจะทำยังไงนะครับผมก็จับนะครับพยายามที่จะดึงไอ้ตัวกระดาษข้างหลังมันออกมาส่วนที่ยากที่สุดจะเป็นส่วนนี้นะจะต้องเอาเจ้าสติกเกอร์เนี่ยติดเข้าไปตามขอบให้ได้นะครับแล้วก็แปะเข้าไปตอนนี้ก็ต้องเล็งแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงเจ้าตัวกระดาษตัวนี้นะครับออกสเต็ปถัดมาก็จะต้องค่อยๆรูดนะครับช่องอากาศตรงนี้นะครับพยายามรูดแล้วก็ใช้ตัวเรานี่แหละนะครับดึงกระดาษมาเรื่อยๆนะครับครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนพื้นผิวของตัวไวท์บอร์ดตัวนี้นะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขียนได้นะครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการนี้นะครับหลายๆคนนะครับสามารถที่จะเอาไปแก้ปัญหานะครับกรณีของไวท์บอร์ดที่มีปัญหาแห้งหมึกเขียนไม่ออกนะครับลบไม่ออกนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องโยนทิ้งของที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับไวท์บอร์ดนะครับต้องลบให้สะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดไปคุยกับใครแล้วอย่าลืมแชทผมนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับกับอาจารย์แซมนะครับกับรายการสารยาการช่างนะครับเรายังมีเรื่องในบ้านอีกเยอะที่สามารถแก้ได้ครับผม

0: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างหนึ่งการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละคร1ตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเค

หรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างนึงคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้นะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไง

ก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำ2อย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเออเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์จากตนครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการ

0: ที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่มั้ยครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: อ๋อเดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็น2ข้างเลยมั้ยครับ
1: 2ข้างค่ะ
0: เป็น2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมาย กได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดมั้ยครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอ่ะนะมันจะปั๊บเ
0: งี้ยโอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกก็มือเดี๋ยวจะบอกถ้าเวรเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: แบบนี้โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบอกรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างงี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างนี้ครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่านี้ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1-10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่มั้ยครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างๆทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข่าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไรนี่ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงอะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับ

0: ตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
2: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอแต่ตัวอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปากท้อง
3: เดี๋ยวต้องไปนี่ลูกหลาน
2: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
3: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
2: ครับ
3: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
2: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
3: ใส่ชั้นผ้าใบเลยอ่ะ
2: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู
5: ่เคย
4: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงเนี่ยยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกระเพาะครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าใ

0: ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
2: ที่แปรงคือต้องจับแปรงจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้ง5ครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับฟันล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียชีวิต
3: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทําสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่ที่ชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
1: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือ เพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
5: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าเมฟแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
6: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผมจับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
7: จับเลย
6: จับจับขึ้นมาเลยครับ
7: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
6: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
7: ทุกคนมีเชือกนะคะ
6: มีเชือกนะคะ
7: ครับครึ่งใช่ไหม
6: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
8: แล้วก็สอด
6: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอนเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างงี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นหนึ่งสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มๆๆหนีเนาะแบ นี้นะครับ

0: ย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร
0: ้
1: อนเก
0: ิน
1: ไป
0: อย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ย
1: ติ
0: ดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกนึงที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่สองเลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมองเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
2: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ไผ่กับขมิ้น
3: กัน
2: พูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมาน
0: ี่
2: ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับ
3: ดับ
2: แก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
5: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์

0: ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียขายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไปเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ 4cc เมื่อกี้ที่บอกว่า 5cc ถ้า20กิโล 10cc ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักมัน15ที่เนี้ยก็หนักมัน15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 4cc
2: ประมาณ 7.5cc ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
3: พ
2: ี่
3: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
4: มารวมกันเป็นโครงการสหสาขาถ่ายทอดวิชา
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mihidon.ac.th/or

ได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่กล้าบอกเรื่องร้ายๆของตัวเองกับใครวันนี้วิตามินข่าวจะขอเติมวิตามินให้เด็กทุกคนรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือทันทีที่พบเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเอง

0: ปูครับเป็นอะไรทำไมมานั่งซึมเศร้าคนเดียวครับ
1: ตอนนี้ปูเศร้ามากครับเล่าไม่ได้ครับพี่ซุปถ้าผมเล่าให้ใครฟังผมจะโดนทำร้ายอีก
0: หลายคนที่เกิดเรื่องร้ายๆกับตัวเองนะครับมักจะเก็บงำเรื่องนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าขู่ว่าจะกลับมาทำร้ายถ้าว่าแพร่งคลายออกไปหรือว่าจะถูกทำให้อับอายครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมากเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกเรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกโดนหลอกเพราะเป็นคนดูต้นทางในซอยเปลี่ยนให้คนแปลกหน้าครูรู้สึกว่าครูว่าตอนนี้ผม
0: ครูต้องตั้งสติแล้วก็เล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรเมื่อไรแล้วครูรู้สึกอย่างไรครับ
1: คือเหตุการณ์นี้ครับพี่สุขับมันเกิดในซอยเปลี่ยวครับ
2: ครับผม
1: แล้วมีคนแปลกหน้าคนนึงครับเขาให้ครูเนี่ยครับ
0: ให้เราไปดูต้นทางแล้วไงต่อครับ
1: แล้วเขาให้ผมมาฝากสร้อยคอไว้กับเขาครับ
0: โอ้แล้วฝากไว้เพื่ออะไรครับ
1: กันโจรเนี่ยครับ
0: อ๋อกันโจรจะเอาเราไป
1: ครับ
0: ฝากเขาไว้ก่อน
1: โจรชุบคร
0: ับ ครับครับ
1: โดนหลอกครับผ่านสองปีได้แล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้สร้อยคืนเลยอะครับพี่ซุป
0: ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังครับเพื่อจะได้จับโจรร้ายคนนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่าเก็บไว้กับตัวเราเองเศร้ามา2ปีไม่ถูกต้องเลยนะครับเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเชื่อใจวางใจนะครับเราจะได้มีหนทางออกในการแก้ปัญหาถ้ามีไม่เพียงข้อเดียวก็ต้องปฏิเสธครับน้องคนดีเป็นอะไรอะลูกมานั่งคนเดียวดูเศร้าๆปิดหน้าปิดตาด้วยอะ
1: หนูอายค่ะ
0: หนูอายหนูอายเรื่องอะไรลูก
1: หนูไม่สามารถเล่าได้ค่ะ
0: ถ้าหนูเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังนะผู้ใหญ่จะได้ช่วยหนูแก้ปัญหาว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนดีจะได้ช่วยกันแก้ไขไง
1: คือหนูไปเที่ยวสนุกมาค่ะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะมาเบียดหนูค่ะ
0: เขาเบียดหนูยังไงลูก
1: เขาเบียดหนูหนูก็ไม่กล้าหนูก็กลัวไม่กล้าจะทำอะไรตอนนี้หนูกำลังรู้สึกกลัว
0: พี่ซุปฟังและเข้าใจแล้วครับคุณดีครับเราต้องรีบเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจฟังนะครับจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่คนผิดเราไม่ต้องอายเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับหากเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นน้องๆก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับเช่นหมายเลขโทรศัพท์191เป็นต้นโดยมีวิธีการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ง่ายๆดังนี้ครับ
3: บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ขอผู้แจ้งครับ
4: บอกลักษณะรูปร่างของคนร้ายค่ะ
3: ถ้าเกิดขึ้นกับผู้อื่นต้องบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้อื่นครับ
4: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจง่ายค่ะ
3: บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนครับ
4: อย่าลืมแจ้งวันที่และเวลาเกิดเหตุด้วยนะคะ
0: หากเกิดเหตุร้ายต้องกล้าพูดและต้องกล้าบอกจำไว้ว่าคนที่มาทำร้ายหรือว่าล่วงละเมิดเราคือคนผิดเราไม่ใช่คนผิดดังนั้นเราไม่ต้องอายครับ
3: จะได้ไม่ตกเป็นข่าวครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ตันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ไปจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรา

0: นำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
1: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วนำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์ตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูๆครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้อง

ช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยล่ะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมานอกในน้ำเย็น

0: ต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไร

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พัดเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราจะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับ

0: เติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีปุญจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้เนี้ยสามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านเนี้ยมีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงแล้วก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมาได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เรา
ตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีขึ้นระดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

วัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: วัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะไปทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS

0: บริการวิชาการนะคะแล้วก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เนื้อเรื่องหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนเนี้ยมันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยามณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจังได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่

การพินาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมพ่วงต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการขังตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่โดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เวิร์ควันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่
1: จ
2: ั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซม
1: ได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: เลยอันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะทีนี้อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สูสีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไ
2: อเอาประมาณนี
0: ้ดูลูกนี้รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ้โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องไอแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
4: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
5: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
5: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: ้มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
5: เพราะใส่กินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ
2: ๋
0: อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
1: ่เนื้อจะช่ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
6: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค
0: ่
2: ะ
0: โอ้หวานแบบหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
0: ร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แว่นนี้ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค

0: 3แอคนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: อ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
2: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
2: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
1: มีขนมสมนัส
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
2: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
1: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
1: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
1: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
4: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูปฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูปฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูปฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่ะแถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูปฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูปใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: เอานี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้ว

0: วันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
1: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาป๊อปมายัง
2: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
1: อยาก
2: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: ไปคนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้ผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวนี่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดแรง
0: ไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำนะอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัด
0: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบ

0: คือสีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วอายช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูนะครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบไหมกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆหน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้ภัตตาคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆเราต้องบอกว่าอายไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: หมูย่าง
0: เป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบยังไง
1: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะ

0: าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
1: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
0: พี่ลืมล้างจาน
1: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลางของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
5: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
4: ครับผม
5: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
5: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
4: เรือมันมีตั้งแต่5คน
5: 5คน
4: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
5: โอ้โห55คน
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
4: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
5: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
4: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
5: ครับ
4: ถึงจะลงไปในเรือได้
5: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
4: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
5: เพื่อตก
4: ใช่ครับ
5: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
4: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
5: ครับ
4: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
5: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
4: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
5: ถีบอะไร
4: ถีบ
5: มันจะมีคันเร่งเหรอ
4: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
5: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
5: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
4: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
5: เอามันต่างกันตรงนี
4: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
5: ถนัดใช่ไหมครับ
4: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
5: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
4: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
5: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
4: สายคือเครื่องนี้ครับ
5: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
4: คือนั่งครับนั่งเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
5: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
4: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
5: อ๋อโอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
4: ผลครับ
5: ยิ่ง
4: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
5: สั้นกว่า
4: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
5: จับอันนี้
4: ใช่ครับ
5: มือซ้ายอะไรนะครับ
4: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
5: คัก
4: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
5: ่ปึ๊บพายบนเป็นไง
4: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับแอร์มันยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
5: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วอันนี้
4: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
5: หลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
4: ใช่ครับใช้
5: แล้วเพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
4: ใช่ครับมีที่หยั่น
5: ครับโ
4: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอครับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
5: ยืดอย่างนี้
4: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
5: กด
4: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับ
0: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิธีนับกันมาเป็น150 กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิธีมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ประดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรบอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
2: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างโค้ชไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
5: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
2: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
5: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
2: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
5: ์กี่ที่นั่งครับ
2: 20
5: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
2: ลง20คน
5: 20คน
2: พาย20คน
5: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
2: ได
5: ้ครับตามๆเข้าไป
2: ได้ครับ
5: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
2: ใช่ครับนี่คือติดไฟกำลังพลหลักของทีมครับ
5: นี่กี่คนครับ
2: วันนี้มี43คนครับ
5: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
2: เรือมังกรครับ
5: ก็จะแบ่งเป็น2
2: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่ครับ
5: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
2: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
5: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับท่าน้ำ
5: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
2: ใช่ครับ
5: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
2: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยช่วยเปลี่ยนพายเป็นผู้จะได้เบา
5: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
2: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยสบายไม่หนักมาก
5: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
2: ใช่ครับ
5: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
2: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
5: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
5: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
2: อันนั้นเรือยาวนั้น55
5: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
6: ลองลงเรือกันไปลองพายแบบ
5: นั่งตรงไหนดีครับ
2: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
5: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันเยอะ
2: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
5: อะไรเงี้ย
2: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่
4: ค่อยๆค่อยๆดึงมา
5: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
4: ลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วคร
1: ับ พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
3: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
4: ตั้งโค
0: ถ้าช้านะ
3: ตึ๊บ

0: ำครับตบลำ
1: ลำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบหุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคุณนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบเพราะเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขี่กันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งแปดมีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุง

0: สนุกมากกว่านี้ครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่ภาคมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากย์ตะกี้ดูคลิปแบบคนพากย์เรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากย์เรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากย์เขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากย์ไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากย์เลยขอร้องเลิก และถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากย์อะไรทั้งนั้น

รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบ่กำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: คนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำเจ้าตาลค่ะเจ้าตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นเจ้าตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ต
2: รงนี้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่มาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าเจ้าตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เจ้าตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือเจ้าตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะจ๊ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนอะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวเจ้ามันเล็กนี่ค่ะ
3: เจ้ามันเล็ก
4: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
3: ออ
4: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำเจ้าตาล
3: ทำเจ้าตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำเจ้าตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเจ้าตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำเจ้าตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่

0: เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
2: ันจะเน
1: ื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีด
3: อันนี้เป็นตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้กินได้
4: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
1: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
2: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกโหนดเอาไว้ให้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: พาะละ3 เดือนมันกระเทาะกว่าจะได้

0: แข็งมากนะคุณลุง
1: คาดเร็วค
0: า
1: ด
0: เคยขาพลาดแล้วมั้งคะ
1: เคย
0: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
1: เร็วคาดไ
0: หมฮะ
1: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
0: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี่มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
3: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
3: ้
4: ะ
3: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาทอด
3: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
3: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช่
3: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
4: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแบบเนี้ย
3: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
4: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
3: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
4: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
3: จ้ะ
4: มันไม่สวย
3: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
4: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
3: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
4: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
2: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไข่ขาวที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
3: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
4: เอาเทหัวกะทิใส
3: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
4: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลใส่
3: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
4: จ้ะ
3: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
4: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
3: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
4: สีมันออกคล้ายๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
3: ค่ะ
4: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
3: อ
4: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
3: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
4: อร่อยฟ้า
3: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
4: สีแดง
3: สีแดง
4: ออกมาสีแดง
3: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม่
4: อันนี้ใช้เวลานาน ให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
5: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
4: ้อ
5: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
4: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
5: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้งกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
4: ลองชิมดิ
5: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
4: ่อร่อยนิ่ม
5: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
4: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
5: แล้วคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
4: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
5: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
4: า
5: ะ
4: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
5: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
4: ตัว
5: น้ำตาลที่เราเช
4: ื่อ
5: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
4: า
5: ะ
4: อีกหน่อย
5: จ้ะ
4: อ้าวพอ
5: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
4: ้
5: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
4: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
5: ค่ะ
4: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
5: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
4: ิแล้วก็ใส่แค่
5: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
4: ให้แป้
5: งมีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
4: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
5: แต่อันนี้คืออ
4: ันนี้มันใช้น้ำตาลเหมืองคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
5: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
4: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
5: ค่ะ
4: ถ้าทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
5: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
4: า
5: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
4: จ้
5: ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
4: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
5: ้จ้ะ
4: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
5: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
4: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
5: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
4: ้
5: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
4: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
5: จ้ะ
4: เนี้ยลืมใช้ในเรื่องเนี้ย
5: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักเลยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับ

0: ปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้าหัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่หัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่เราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันตัดคอนต่อไม้ไป
1: คร
0: ับ
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปโอ้โหเราไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม่

0: ไรบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
1: นะ
0: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
1: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
0: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะ
1: ไม่ใช
0: ่ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
1: ย
0: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยไม่ยังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเราหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
0: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
0: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็
0: ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
3: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
3: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
3: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
3: า
0: ะ
3: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
3: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
3: คนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
3: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะ
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ okay. ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
3: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองเอามาเทียบกับของน้อง
3: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
3: มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
3: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ

0: งาย
1: ตึงๆไปงี้
0: คราวนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องมองตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช
1: ่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: แล้วขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิด
1: ประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวเผื่อไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังเลยได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปรา
2: ชการ
0: เนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราย

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรคร
1: ับ
0: บันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18และความสูงของแต่ละขั้นนะครับ

0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับต้องเป็น

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าหากว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่
1: การผสมพยาบาลเบื้องต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลงมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็ง

0: ากแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อสบายๆอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
1: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวโทงนั่นเองครับ
1: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวโทงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับคิดได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้านสามช่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าของทำเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดงความยินดีค่ะ

และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาด

0: แบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทําผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทําจากสีธรรมชาติอะค่ะทําจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะเมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ้
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: เ
0: หรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะ
0: โอ้
2: เป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบาง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยและปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: มื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
1: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีๆ2ต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
1: ครับผมต้นปีๆครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
1: อ๋อเพราะต้นไม้2ต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
1: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับตัวเมียเกี่ยวกันเลย
1: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่มั้ยครับมันจะเกี่ยวกันเลย
1: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
1: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเราดูสวยมากเลยครับบางครับ
1: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
1: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปิ่นกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
1: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
1: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
1: ครับ
0: ไปครับ
1: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
1: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชฌฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่าเขา

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดพริกเมนูนี้นะครับ

0: าหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามา
1: เมนูอะไรก่อนดี
0: เยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่า
1: หอมมาก
0: หอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกลางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่พังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋ออยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำ

0: สั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้น

ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

ก็ไม่ว่าชาติใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือส่วนเกษตร

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โถสวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคล
1: เออ
0: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีกหนึ่งองค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลและ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: ยิงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
3: โอ้โหนี่ไงนี
0: ่มา
3: 200ปี
1: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: คร
1: ับ
4: สมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: นะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมือง

0: ี
1: ตัวไทยเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
1: นะครับ
0: เออ
1: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
2: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
1: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาที่คิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
0: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
1: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้ว
0: ไ
1: ม่อยู่ตั้ง39ปีนะจังหวะเฉพาะช่วงนี้39ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจังหวะก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
0: ก็เลยซื้อ
2: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
1: ทางสำเพ็งนะครับ
2: เยาวราช
1: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
0: อ๋อไม่สวย
1: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
0: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำ
1: ปลาอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
0: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
1: วิธีทำก็
0: ทำยังไงมาน้ำปลา
1: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
0: แรกเลยขั้นแรกเลย
1: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
0: อะไรบ้าง
1: เกลือกับปลา
2: เกลือกับปลา
0: ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะมี2อย่าง
0: แค่นั้น
1: แต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
1: คือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยก็ดองอ่ะ
0: ปลาฉลาม
1: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
0: ลูกปลา
1: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
2: มาทำ
1: สมัยก่อนมันเยอะ
0: แล้วจำเป็นต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
1: ไหมได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี
0: ้ก็ได
1: ้ได้หมด
0: อ๋อคือหาอะไรได้ก็
1: ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
0: อ๋อต้องดูรสชาติ
1: ดูรสชาติ
2: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
1: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
0: ไม่มีรสชาติ
1: ไม่มีรสชาติ
2: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดูอ่ะ
0: มันคาว
2: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
1: สุดท้ายก็บอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกั่นกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
1: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
0: 1ปี
1: 1ปี
2: ในการดอง
1: ดอง
2: จะได้น้ำปลา
1: ประมาณนี้1ปี
0: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเคล้ากับเกลือ
1: แล้วก็ใส่ในบ
0: ่อในบ
1: ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
0: เหลือทำน้ำปลาน้อย
1: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้

0: เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
0: ได้เลย
2: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
1: กับเกลือ
2: ให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆครับ แต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณจะเอาปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งงวนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: ครับ
2: เกือบร้อยปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
1: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่
0: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะเดิมก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง้วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
2: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาโรงทองหรือทั้งง้วนฮะเนี่ยเลย
0: ครับ
1: กรรมวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมด
0: ครับ
1: แต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: ช่วย
2: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
0: ครับ
2: ถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
2: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ็ตตมินขา
1: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
2: จมน้ำ
1: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
2: อ๋อมีสติ
1: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
2: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงสุดท้ายก็จมลงไป
1: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
2: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
1: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้แล้วก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
2: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
1: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
2: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูตัวล็อก

0: ให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
1: ไปแล้วนะครับ

0: นตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
1: สตินะครับใจเย็นครับเด็กจมน้ำค่ะ
0: เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
1: ้โอเคครับช่วยด้วยครับมีเด็กจมน้ำครับ
0: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
2: หนูไม่จมแล้วค่ะ
1: หลังจากโยนอุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
0: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนึงครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
1: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
0: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
1: ครับ
0: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
1: เย้เย
0: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ

สวัสดีครับมีหลายคนนะครับมาปรึกษาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะเวรคืนกรมธรรม์เนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีผมเรียนจริงๆนะครับการเวรคืนกรมธรรม์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเป็นยังไงบ้างเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะเวรคืนกรมธรรม์อันที่1เลยเรามาดูกันโดยเชื่อใช่มั้ยครับโดยทั่วไปนะคนไทยเนี่ยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายไม่ได้อยากซื้อแปลว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเราซื้อตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเราเลยก็เป็นไปได้ภายเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายนะครับประกันชีวิตเราซื้อมาผิดแบบที่มันไม่เหมาะสมกับเราการเวรคืนกรมธรรม์ก็มีเหตุผลสมควรอันที่สองเลยก็คือเราเจอกรมธรรม์ใหม่ที่มันมีประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิมอันนี้มีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติจากเดิมเนี่ยผมมีลูกนะครับผมก็จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกแต่มาณวันนี้ลูกผมเรียนหนังสือจบแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับผมอีกแล้วการเวรคืนกรมธรรม์ก็มีประโยชน์แล้วเมื่อเราพิจารณาถึงการเวรคืนแล้วมาจากตัวเก่าซึ่งผลตอบแทนน้อยมาเป็นตัวใหม่ที่ผลตอบแทนเยอะดูแล้วมันคุ้มการเวรคืนกรมธรรม์ก็เป็นเหตุผลที่สมควรด้วยเหมือนกันท่านถามเลยก็คือในเรื่องของการบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอย่างเช่นในยุคของโควิดผมอาจจะมีรายได้ที่ลดลงที่เมื่อมีรายได้ที่ลดลงผมต้องเริ่มบริหารรายจ่ายแล้วรายจ่ายตัวไหนที่ผมสามารถบริหารออกไปได้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะจำเป็นต้องเวรคืนกรมธรรม์บางตัวถัดมาก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียข้อควรระวังในการเวรคืนกรมธรรม์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวรคืนกรมธรรม์แปลว่าสัญญาระหว่างเรากับบริษัทประกันชีวิตสิ้นสุดลงเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับพันแปลว่าถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างผมซื้อประกันคุ้มครองชีวิตเอาไว้คุ้มครองโรคมะเร็งเอาไว้แล้วผมก็หยุดชำระเบี้ยแล้วผมก็เวรคืนกรมธรรม์ทั้งหมดเลยเกิดหลังจากนั้นผมเป็นมะเร็งผมจะไม่ได้รับการคุ้มครองนี่คือข้อเสียอันที่สองเลยถ้าผมอยากจะมาซื้อประกันชีวิตเพิ่มหรือซื้อใหม่มีรายได้ดีแล้วอยากจะมาซื้อใหม่เบี้ยประกันนะครับต้องเรียนนิดหนึ่งจะเพิ่มขึ้น

ตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมจะมาซื้อใหม่ปุ๊บอายุผมมากกว่าตอนแรกเยอะแน่นอนเบี้ยประกันที่ผมจ่ายจะไม่ได้ถูกเหมือนกับของเก่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจ่ายเบี้ยที่แพงขึ้นอันที่3เลยบริษัทประกันชีวิตเขาจะรับประกันเขาต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงเขาต้องมีการตรวจสุขภาพของคนเอาประกันคือผมอยากจะซื้อประกันชีวิตใหม่บริษัทประกันชีวิตก็ต้องมาตรวจสุขภาพผมเหมือนเดิมทีเมื่อมาตรวจสุขภาพปุ๊บบางทีอาจจะเจอนะครับผมมีสุขภาพที่มีปัญหาไม่สามารถซื้อได้หรือจะซื้อได้ต้องยกเว้นรักการรักษาการคุ้มครองโรคบางโรคหรืออาจจะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มนี่คือข้อเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนจะเวนคืนกรมธรรม์นะครับศึกษาให้นิดนึงนะครับว่าเราเวนคืนเพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วเรายอมรับในความในข้อเสียหรือข้อควรระวังที่ผมกล่าวไปบ้างหรือเปล่าถ้าเรายอมรับได้ตรงจุดนั้นนะครับการเวียนคืนกองทุนอาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันสวัสดีครับ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีและก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใ
2: กล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ใกล้ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
3: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะ
3: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
3: ปกติดูได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
1: เย้
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
3: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
1: เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
3: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
1: 5,000 ตัว
3: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
0: บ่อนี้น้ำเค็ม
3: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
1: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
3: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
3: ตกใจง่าย
0: ครับ
3: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
3: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: ไปกันค่ะ
3: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
3: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
0: 1ตัว
3: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
3: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
3: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
0: ้
3: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
0: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
3: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
1: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
3: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
0: จีบกันนั่นเอง
3: จีบกัน
0: จระเข้จีบกัน
3: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
0: ๆอ๋อให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
3: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
0: ดูร้าย
3: ใช่
0: ดูร้ายผมกลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัวฮะ
3: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
1: โรแมนติก
3: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
0: เข้าสู
3: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ไม่เป็นอย่างนั้น
1: กินอะไรอะคะ
0: ไหน
1: กินมันตุ่นตุ่นเหม
0: ือน
1: ต
0: ด
1: เลยอะหมออ้อยตดเปล่า
0: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตด พี่ป๋องหรือเปล่า
3: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
0: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
3: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
0: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
3: เลอะ
0: เลอะออกมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
3: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
0: 5วันครั้ง
3: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
0: จระเข้ 5,000 ตัว
3: ครับผม
0: 7ตัน
3: ครับ
0: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
3: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
1: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
3: ่
1: แล้วก
3: ็
1: ก
3: บใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
1: ค่อยๆขุด
3: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
0: หวงไข่
3: หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
0: ตัวใครตัวมันละคราวนี
3: ้
0: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
3: ไม่สน
0: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
3: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ย
0: คร
3: ับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
0: ้ครับ
3: ครับผม
0: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เราฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
3: ป้องกัน
0: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเรา

0: สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
1: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
0: 90% ใช่ไหมฮะเกือบ
1: 100%
0: 90กว่า
1: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลอง
0: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
1: ประมาณ 10%
0: เอง 10%
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข
1: ่
0: ไก่ไหม
1: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับบางคนดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
0: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
1: เขาจะพลิกของเขาเอง
0: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคาเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
1: แล้วปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
0: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้ว
1: ใช่คร
0: ับเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
2: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: อันนี้ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
1: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
0: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
1: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
1: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
2: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
1: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
0: ครับ
1: จะมีปุ่มอยู
0: ่
1: ระหว่างต้นคอนะ
0: ครับ
1: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
1: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
1: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
1: ึ
0: ง
1: ป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
1: ดุกว่าคุณหม
0: อ
2: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
1: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับ1ก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไป2ก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
1: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได
0: ้
1: คร
0: ับโอ้นี่บ่อจระเข
1: ้บ่อโชว์จระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
2: ไม่กลัวค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปทำอะไรเลยทำอะไรเลย
3: จระเข้ยิ้มสามสี่ก้อนดึงดึงดึง
4: ข้าวคือเป็นอะไรครับคือ
5: เป็นอะไรครับดูนะรู้เป็นแน่น
3: อนเปิดแหวกไปบนตักแม่ล็อกศีรษะเข้าไปเรื่อยๆ

0: ู่ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
1: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
2: ผมรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
1: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
2: กลัวกลัวงับ
1: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
0: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
1: ครับ
0: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
1: ครับแข็งแรง
0: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องๆนิ่งๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเคล็ดลับคนแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
1: ครับ
0: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
1: ตัวนี้คือถือว่าดุ
0: ดุครับ
1: ดุ
2: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
0: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไป
1: ครับ
0: ปกติเขาก็กัด
1: ปกติเขากัด
0: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะ
1: ครับ
0: ส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
1: ์
0: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่ๆคุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
1: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
0: อยู่คนโชว์ด้วย
1: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
0: เล็กด้วย
2: เล็ก
1: เพราะสัตว์เลี้ยงคันในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
0: ครับผมครับ
2: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
0: มีค่ะ
2: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
0: ครับได้ครับ
1: นิ้วครบเอาดูนิ้วนี้ก่อนครบปังนิ้ว
2: ก็ครบ
1: นี่ยังมีแผล
2: ใช่ไหมใช่มีแผลนิดหน่อย
1: เห็นไหมอ๋อ
2: นี่ไง
1: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
0: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
1: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียกรู้ยังตรงคอ
2: ไปโดนอะไรมา
0: เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
2: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคโรคประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
1: คร
0: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
1: อ๋อครับ
0: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
1: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
0: ใช่ครับ
1: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตรงเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
0: บ
1: เราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปนะก็เป็นกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
0: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
1: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล
0: ้
1: วถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
1: เชือกคล้อง
0: ครับผมเหมือนคาร์บอย
1: ก็เป็น
0: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่ากว่าเหมือนกัน
2: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะคะ

0: เฮ้ย
1: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
2: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
1: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละคราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
2: าน
1: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
2: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว้คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
0: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
1: ก็รูปๆได้รูปๆได้นี
0: ่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
1: เนี่ยเราก็จะดูตามนะครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้นเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
0: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
1: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
0: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
1: ครับ
2: ค่ะใจเย็นลูก
1: คราวนี้นตัวป่วย
2: เป็นสีละ
0: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
1: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
2: ครับผม
1: ตาเนี่ยเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
2: นี่ก็ผิดปกติครับหมอ
1: ก็เริ่มแดงอักเสบนิดนึง
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวด้านท้องด้านท้องเป็นไงบ้างด้านท้อง
0: นิดหน่อย
1: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
2: ครับผมครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
2: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
1: โอ้โหจระเข้ตัวเบ้อเลยอ่ะ
0: ใหญ่มากอ่ะ
2: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
3: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสด
3: ีครับ
1: หมอครับตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
3: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
1: คงน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
3: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
1: 4เมตร20
3: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
1: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
3: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
1: เอาโยนฝา
3: โยนไปเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
1: อ๋อครับใช่ครับ
3: โยนลงไปนะ
1: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
3: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
1: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
3: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
1: ไอตัวนี้ฮะ
3: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
1: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้มี
3: หินด้วย
1: มีหินแล้วก็
3: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
1: มีแก้วที่แตกนะฮะ
3: ครับ
1: มันงับอาจจะแตก
3: แล้วอะไปบาด
1: มีถุงพลาสติก
3: ครับ
1: แล้วก็มีฝา
3: ครับ
1: โอ้มีหลายอย่างเลยครับเนี่ย
3: ครับไม่อยู่ในนี้
1: ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
3: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอฟังกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
1: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
3: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
1: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่าน ักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากะโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับวันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี้มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดไฟเป็นวงนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกับปึ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวนี้นะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เออเปลวเป็นสีฟ้าละนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วดูก่อนนะครับและถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับ

รือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดไอ้ตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอ

0: โพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม่รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆ อุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาไงค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแขนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: ทำเป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 4-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
1: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
1: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
0: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับ
2: วันที่30ไหม
0: ผลของมาพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมาพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: พาชมสวนต้นมาพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่สวนที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมาพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมาพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมาพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมาพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมาพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมาพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมาพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมาพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
1: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
2: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
1: แต่อาจจะแต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
0: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมาพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมาพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทร์แต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้แคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
3: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไร

0: แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทางหรือว่าส่งขาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
1: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ปิดแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับนาชาวลีซูก็เป็นกระเป๋าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊กจีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊กจีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปล่อซิปใน
3: ใส่
2: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
1: ย่ามทอมือเนี่ยเป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็นี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมนำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำ

0: งานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
1: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: ่อยแพะแกะแบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยง
0: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: คือทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
0: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
0: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
0: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
0: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
0: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบนี
2: ้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
0: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย2ถึงเย็นค่ะ
0: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหยั่นกินใบไม้เขาจะหยั่นกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของก
2: ันก็ไม่แย่งอาหารกัน
0: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
0: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
3: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่อ
3: น
2: ย
3: ่อนก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
0: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนัข
3: ก็มีอย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้

0: กเยอะไหมคะพี
1: ่เราปลูกประมาณ3ไร่ครับ
0: 3ไร่ก็คือให้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ
1: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
0: ้
1: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าเพนกวินเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
1: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50บาท50ตังค
0: ์ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
1: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับพืชสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
0: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
1: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
0: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
1: สัตว์ที่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
2: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธ
0: ุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจาก
3: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
0: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
3: ่80บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140บาทต่อ1กิโลนะคะ
0: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
3: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรราคาถึงดี
3: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
0: แพะแกะก็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
3: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
3: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
3: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
3: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
0: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
2: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มณัฐยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
3: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้
2: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 3:30 เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับ
0: หืม
1: เกรียบเห็ด
0: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ย
3: โงงงอทาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่างเซียนด้านโภชนา

ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยล่ะ

0: แล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันช์เข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลลันช์ของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: แต่ความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้นะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: กติหนูไม่ชอบคณะค่ะปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: ปกติผมไม่ชอบคณะครับ
2: พอเอามาทำเป็นคณะเทมปุระ
0: อร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยิ่งชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับจานแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.อ๋อตรงนี้คือแปลงผักของเรา
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับ
5: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
4: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
5: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างเช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
4: ไอ้แยมมะเขือเทศ
5: ใช่
4: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
5: แล้วก็แปลงร่าง
4: แปลงร่าง
5: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนหันมาแล้วมาทานผัก
4: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำแปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
5: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
4: ื
5: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปลรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
6: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่รังไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะ

0: ังจะกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั้นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั้นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั้นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
0: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั้นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกระแล็บค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
1: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนเหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: ให้
1: เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุพาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แน่คุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุพาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพริกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุพาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบเนี่ยคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวันน
3: ี
0: ่นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เดี๋ยว
0: ไปก
3: ัน
0: เลยครับ
3: ไปเลยครับ
0: เชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพา
0: โอ้โหอยู่กงนี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คณะมาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
3: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: สุกเร็วเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
3: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
3: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไป าจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคะน้าครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งข้อเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคะน้าเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคะน้าจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคะน้าแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
0: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
3: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
0: 400คนใช่ไหมครับ
3: 413คน
0: อนุบาลประถมมัธยม
3: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
0: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปHello Bankie ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do?

0: ซับมะละกอช่วยซับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
1: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
0: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่ว่ากระบวนการเรา
1: คง
0: ถ้าตำเนี่ยเละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นออกแนว
1: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
0: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยแล้วกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกคลุกคนๆให้เข้ากันราดบนต้นออนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
1: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
0: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อร
0: ่อยอร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนึงหยิบส้มตำคนนึงหยิบคณะเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินเลยแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกะวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูนึงซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุก
7: อาหารจานสุกค่ะ

รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: องนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการสตรองสเกตเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้ารวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับผมและเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับสปอร์ตเดย์ในรูปแบบของแอโร่บ็อกซิ่งนะครับโดยแอโร่บ็อกซิ่งวันนี้นะครับผมจะนำศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดแบบบ็อกซิ่งการใช้ขาแบบเทควันโดหรือกังฟูนะครับมาร่วมในวันนี้นะครับจะได้ไม่เบื่อและไม่ซับซ้อนนะครับในรูปแบบของคาร์ดิโอด้วยฝึกกั้นหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน

ังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการวอร์มอัพในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งกันเลยนะครับมา let's go มาเริ่มจากยืนขาขวาของท่านผู้ชมนำหน้านะครับ right combat stand boxing guard single right arm jab ขวาอย่างเดียวนะขวาขวาแบบนี้นะฮะทีนี้การยืนนะครับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับเปิดส้นเท้าด้านหลังเล็กน้อยเยี่ยมมากครับทีนี้เพิ่มหมัดอัปคัตขวาขึ้นมานะปับแบบนี้เยี่ยมมากฮะสองเป้าหมายถูกต้องครับโยนหัวไหล่ไปด้านหน้าเราจะวอร์มหน้าท้องวอร์มหัวไหล่กันก่อนเนาะท่าใหม่แจ็บอัปเปอร์แจ็บแล้วเพาส์หนึ่งสองสามหลังและหน้าถูกต้องครับขวาซ้ายขวารีแลกช่วงบ่าตัวเองนะครับแบบนี้เยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายฮะทีนี้มาด้านหน้านะ shuffle to the front let's go 4 3 combo ถอยหลังนะฮะ decoy 1และ2ไปด้านหน้าแบบนี้นะฮะรอบที่1ฮะเราวอร์มแบบ boxing กันก่อนเยี่ยมมากฮะในจังหวะ decoy นะครับเราฝึก agility ให้ footwork เราเนี่ยกระชับมากขึ้น option นะครับแบบนี้ก้าวหน้าถอยหลังเยี่ยมมากมี2ทางเลือกนะครับถอยหลัง decoy 3 2เปลี่ยนเท้า lift up แบบนี้นะทีนี้ลองเช็คการยืนเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นแขนไหนแขนขวาแล้วนี่แขนซ้ายนะยืดให้สุดแขนนะครับย่อขาเล็กน้อยในการยืนนะครับแบบ arrow boxing เราจะยืนแบบเท้านำเท้าตามเยี่ยมมากฮะวันแจ็บวันอัปเปอร์คัตซ้ายและขวาเยี่ยมมากครับหมัดอัปเปอร์คัตนะครับผมเป้าหมายที่ปลายคางทีนี้ลองดูขาผมนะบิดสะโพกเปิดส้นเท้าเยี่ยมมากฮะแจ็บอัปเปอร์แจ็บและเพาส์1 2 3เยี่ยมมากฮะหมัดแน่นเล็กน้อยให้รู้สึกว่าหน้าท้องระวอมแกนกลางระวอมฮะคอร์มัสเซิลทำงานเยี่ยมมากฮะ1 moreทีนี้ shuffle to the front มาด้านหน้า come on combo ถอยหลังแล้วดีคอยจังหวะดีคอยเท้าคู่แบบนี้เยี่ยมมากแจ็บ upper jab เยี่ยมมากฮะ3เป้าหมายดีคอย1 and 2 two more time อีก2รอบฮะ1 2และ3เยี่ยมมากสลับขาหน่อยนะรอบสุดท้ายครับตอนนี้รู้สึกว่าหัวไหล่เราเริ่มร้อนกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้น3ขี่3 to the front1 marching ย่ำเท้าไว้นะเป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้กับคอมโบที่1เราออกแรงแบบมวยบ็อกซิ่งนะรอบนี้เรามาด้านข้างดูนะด้านข้าง4 3 2 1 out in แบบนี้เราเล็งประมาณ3ช่องกระเบื้องแบบนี้นะด้านซ้าย4 3 2 1 4 jack เยี่ยมมากฮะเอาใหม่นะขวาขวาเยี่ยมมากเอาอินเอาอินเอาอินแคมอนยืดให้สุดแขนนะครับถูกต้องย่อขาเล็กน้อยรอบสุดท้ายถูกต้องฮะทีนี้มาด้านหน้านะครับยืนเท้าคู่ฟอนสแตนแจ็บ8หมัด8 7 6ฮุกขวาฮุกซ้าย4 3 2และ1เหมือนเดิมฮะแจ็บดันหัวไหล่ไปด้านหน้ามัดฮุกนะฮะข้อศอกสูงกว่าข้อมือเล็กน้อยเกรงหน้าท้องยืนให้มีหลักบิดเอวเล็กน้อยนะฮะเปิดส้นเท้าขึ้นรอบเดียวครับเยี่ยมมาก5 4 3 2 1ทีนี้ยืดต้นขาบ้างเนาะเป็นไงกันบ้างครับรอบเมื่อกี้เราวอร์มอัปเปอร์บอดี้ด้านบนรอบนี้เราวอร์มขากันบ้างเรียนรู้กันเตะนะฮะ Roll your spine ฮึบright knee step kick เริ่มจากเข่าขวาเนาะ let's go knee step change knee เยี่ยมมากครับรอบนี้ฮะเราเล็ง45องศาก้าวด้านข้างยืดอกดึงเข่าให้สูงมือหาเอวนะฮะปลายเท้าชี้พื้นดันสะโพกไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าตึงหน้าท้องด้านล่างเก่งก้นไว้รอบเดียวฮะเตะขวาแล้วค้างคิกถอยแล้วฮอป1 2คิกหรือจะให้แบบนี้ได้เยี่ยมมากฮะในท่าฟอนคิกเกรงต้นขาด้านหน้าไว้เซตอัพเดอะราวเฮ้าส์เทคโนโลสไตล์ let's go หน้าแข้งขนานพื้นนะครับผม1 2จังหวะเซตอัพเทคโนโลสไตล์นะเปิดเท้าหลังแล้วยกแบบนี้เยี่ยมมากฮะ
รอบนี้ขอเตะนะเล็งแบบเตะต่ำปุ้งเยี่ยมมากฮะคิกอย่าลืมการเกร็งต้นขาไว้เยี่ยมมากครับผมปุ้งรอบเดียวฮะปุ้งฮอปแล้วมาชิ่งย้ำไว้เป็นไงบ้างครับเรียนรู้การเตะไปแบบเมื่อกี้ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะรู้สึกว่าสะโพกเราพร้อมใช้งานแล้วโอเคนะทีนี้ฟอนคิกซ้ายปุ้งฮอปเยี่ยมมากฮะแกว่งแขนข้างลำตัวหน่อยนะรอบนี้เราเปลี่ยนขาเยี่ยมมากฮะเอ็นตัวด้านหลังมากขึ้นเซตอัพราวเฮ้าส์เทควันโดสไตล์หน้าแข้งขนาดพื้นยกขาขึ้นมาให้สูงฮึบเยี่ยมมากฮะเวลาเรายกเข่าสูงเนี่ยเราจะเตะได้สูงขึ้นลองดูนะรอบนี้เตะเลย Let's go วาดเป้าหมายเกรงหน้าขาไว้เยี่ยมมากฮะยืนให้มีหลักสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองฮะเหยียดแขนขึ้นฮึบเดี่ยวฮะมาชิ่งเยี่ยมมากเป็นไงกันบ้างรอบนี้เราเปลี่ยนข้างนะเดี๋ยวในท่าต่อไปนะครับเราพื้นที่ด้านข้างกันหน่อยเนาะเริ่มจากโลไซคิกขวา push pull hop เอาใหม่นะถีบแล้วดึง

ในท่าไซด์คิกนะครับผมพุชพูลคอนเซปต์นะถีบและดึงใช้สันเท้าด้านนอกทีนี้เป้าหมายสูงขึ้นระดับเอวปุ้ยเกรงก้นไว้เอ็นตัวด้านข้างเป็นไงกันบ้างอุ้ยเยี่ยมมากฮะเอ็นตัวด้านข้างหาบาลานซ์นะรอบนี้ไปด้านซ้ายชัฟเฟิล3 2 1ถีบแล้วดึงไปด้านขวาซิสเซอร์4 3 2 1เยี่ยมถีบไปด้านข้างถูกต้องฮะตั้งการขึ้นมาหน่อยนะสุดยอดมากอุ้ยรอบสุดท้ายครับ3 2 1ถีบถูกต้องฮะ5 4 3 2 1แล้วถีบปุ้งถีบจังหวะไซด์คิกนะฮะเอ็นตัวด้านข้างถีบแล้วดึงแล้วย่อแบบนี้กำหมัดให้แน่นรอบนี้ระดับเอวสูงขึ้นเอ็นตัวมากขึ้นอุ้ยสังเกตเท้าผมนะฮะปลายเท้าชี้พื้นยืดให้สุดขาถีบแล้วดึงกลับเยี่ยมมากฮะปังทีนี้ shuffle let's go ถีบแล้ววางกลับมาซิสเตอร์สลับขา4 3 2 1เยี่ยมมากครับเอาแบบนี้ตอนนี้ heart rate เราเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเหนื่อยมากขึ้นถีบขาได้สูงขึ้นอุ้ยถูกต้องรอบสุดท้ายนะครับถีบแล้วดึงกลับมาตรงกลางนะ5 4 3 2 1มาครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะเป็นมวยชุดมวยคอมโบกันบ้างเริ่มจากเท้าขวานำหน้านะครับผมบ็อกซิ่งการ์ด1 1 2ขวาขวาซ้ายเยี่ยมมากครับฝึกให้เป็นจังหวะเยี่ยมมากฮะ Easy Combo ปรับปรับปรับยืดให้สุดแขนเป้าหมายที่ใบหน้าคู่ต่อสู้ท่าใหม่ฮะเพิ่มไซด์คิกก้าวซ้ายเตะขวา1 2 3 1 1 2เซตถีบแล้ววางปรับปรับปรับรอบนี้นะครับผมเราเอาบนกับล่างมารวมกันจังหวะหมัดแจ็บคอร์สยืดให้สุดออกแรงจากขาสู่หัวไหล่ท้าขวานำหน้าฮะเปลี่ยนสไตล์กันหน่อยฮะเวิร์กส่วนขา right kick repeat ปลายเท้าชี้พื้นฮะรอบนี้มาสไตล์ของกังฟูกันหน่อยไหมนะมวยจีนฮะเกรงหน้าขาไว้เปิดปลายเท้า15องศาแล้วย่อตัวเทคนิคเริ่มสวยต้นขาเริ่มร้อนทีนี้แอดฮอกแกว่งแขนข้างลำตัวนะฮะถ้าใครกระโดดไม่ไหวนะครับอยู่กับพื้นจำคอมโบได้ไหมฮะแจ็บคอร์สแล้วเตะเตรียมตัว let's go คอมโบปรับปรับปรับซ้ายแล้วเตะซ้ายขวาแล้ววางเอ็นตัวทางซ้ายมากขึ้นจังหวะไซด์คิกยืดให้สุดให้เมื่อยที่ก้นโอเคท้าขวานำหน้าฮะคอมโบใหม่นะย่อเตะ2ทีแล้วแจ็ค1 2 2และ1 again อย่างละ2ครั้งเยี่ยมมากฮะดึงฮาร์ทเรทให้สูงเกรงหน้าท้องเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยอุ้ยเยี่ยมมากฮะสร้างบริเวณนะแกว่งแขนข้างเอวขอแบบนี้อีก2รอบเอ็นตัวมากขึ้นเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้าย back to combo นะแจ็บคอร์สแล้วเตะ let's go ปับปับปับ set power ยืดให้สุดขาครับผมเยี่ยมมากฮะส่งตัวให้ดี1 1 2ถูกต้องครับโอเครอบนี้เราเปลี่ยนข้างกันหน่อยบ็อกซิ่งการ์ดคอมโบปับปับปับรอบนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนข้างกันหน่อยไหมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจำท่าผมได้แล้วรอบนี้เอาเทคนิคจังหวะที่เราต่อยนะออกแรงหน่อยและดึงกลับให้ไวทีนี้เพิ่มการเตะก้าวขวาและถีบซ้ายเกรงท้องแรงขึ้นอีกฮะคอมโบปับปับถูกต้องฮะเอ็นตัวด้านข้างเซตเท้าขวาแล้วถีบเท้าซ้ายถ้าใครไม่ไหวก้าวถีบต่ำๆแบบนี้ได้เยี่ยมมากฮะ

ซ้ายนำหน้าแคสแตนเตะซ้ายคิกรีพีทคิกแล้วคิกเราเปลี่ยนการนะรอบนี้เทควันโดกาดกังฟูบ้างเยี่ยมมากฮะปลายเท้าเปิด15องศานะฮะย่อขาเล็กน้อยเกรงต้นขารอบนี้คาร์ดิโอหน่อยนะฮอปแล้วฮอปมือขวาป้องกันใบหน้าตัวเองไว้มือซ้ายแกว่งข้างขาถูกต้องฮะไอ้ back to combo jab cross ปับเซตทีแล้วกลับสังเกตเท้าผมนะฮะปับ one two three and four กำหมัดให้แน่นมากขึ้นเยี่ยมมากโอเคฮะกังฟูคอมโบ one and two out in kick จังหวะที่เราเตะเอ็นตัวด้านหลังเกรงต้นขานะฮะเราไม่ตวัดหัวเข่าตัวเองถูกต้องอุ้ยปรับถูกต้องขอแบบนี้อีก2รอบโอเคไหมฮะรอบสุดท้ายขอใช้คอมโบหน่อยฮะแจ็บคอร์สเท้าซ้ายซ้ายขวาเซตทีปยืดให้สุดขาเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อหายใจออกตอนต่อยFinishเป็นยังไงบ้างผ่านไป2ชุดรอบที่3นะผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปคาร์ดิโอกันต่อเริ่มจากวิ่งขวาซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากครับเราผ่านมาในช่วงของ10นาทีแรกเราเน้นแบบง่ายๆฮะเรียนรู้การเตะเรียนรู้การต่อยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักขึ้นนะฮะรอบนี้ผมจะพาทุกท่านนะบ็อกซิ่งเทรนนิ่งฝึกการออกหมัดฝึกการเคลื่อนที่ออกจากจุดยืนนะฮะระวังทางขวาของท่านไว้นะ4 jab 7 jab 4 3ด้านหน้า7ขวาซ้าย7 6 5 4 3 2 6ขวาเยี่ยมมากฮะ7 6 5มี2เลขเลข4เลข7เยี่ยมมากทีนี้เหลือครึ่งเดียว2และ3 1 and 2 3 2 1เยอะมากฮะรอบนี้เราจะต่อยไม่เยอะฮะเน้น power ยังไงแบบนี้ไม่ไหวกำหมัดให้แน่นโยนหัวไหล่ไปด้านหน้ารอบสุดท้ายฮะ front stand jab ต่อยอย่างเดียวเยอะมากฮะถูกต้องเลยย่อขาเล็งไปที่ปลายคางถูกต้องฮะดันไหล่ไปด้านหน้าแรงขึ้นโยนหัวไหล่มาด้านหน้ามากขึ้นหนีบศอกข้างเอวฮะคาร์ดิโอพีคอันนี้คือเซตที่1ฮะเซตที่2เท้าขวานำหน้า Right Combat Stand 4 and 2 4หมัดอัปเปอร์คัตแบบเร็วแจ็บคอร์สช้าๆรีคัฟเวอร์นิดนึงจังหวะอัปเปอร์คัตโยนหัวไหล่มาแบบนี้เล็งไปที่ปลายคางฮะอย่าให้เลยคางตัวเองแล้วดึงกลับมากราบให้ไวรอบสุดท้ายฮะต่อยขวาอย่างเดียว single right arm jab 1 and 2 easy ต้องมาที่ปลายคางฮะทีนี้พอเริ่มได้แล้วยกขาเยี่ยมมากฮะ step jab ยกขาขึ้นมาแล้วต่อยให้หนักขึ้นดึงกลับอากาศให้ไวฮะเยี่ยมมาก4 3 2 1เอามารวมกันด้านขวา4 3 2 uppercut 4 jab cross 1and 2ยกขาข้ามของนะฮะออกแรงแบบ multi direction เคลื่อนไหวหลากหลายทิศทาง1 and 2ดึงกลับอากาศให้ไวเซตเท้าให้ดีเยี่ยมมากฮะยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยเนาะ front stand jab ขวาซ้าย let's go 1 and 2 1และ2 go go go จะสังเกตได้เลยว่าพาร์ทนี้จะเร็วมากขึ้นจะเหนื่อยมากขึ้นเยี่ยมมากฮะ boxing training cardio kickกำหมัดให้แน่นนะฮะเพื่อความต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเท้านำเท้าตามเยี่ยมมาก4 3เท้าซ้ายนำหน้าอัปเปอร์คัตแจ็บคอร์ด4 3 2 1ยืดขวาซ้ายถูกต้องฮะพาร์ทนี้เราเปลี่ยนข้างแล้วนะรอบนี้
เปลี่ยนขาหรือยังเช็คการยืนให้ดีถูกต้องฮะ back to spread your heart rate judge the jab left arm ซ้ายอย่างเดียวฮะยืดให้สุดแขนโยนหัวไหล่ไปด้านหน้ารอบนี้ยกขาขึ้นมาเยี่ยมมากฮะยกให้สูงออกหมัดให้สุดแรงและดึงกลับ4 3 2 1 4 Let's go รอบนี้เราเปลี่ยนคอมโบแล้วนะทันไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยมาสุดท้ายในท่าครอสส่งแรงจากขาแบบนี้ Back arm ปรับดึงกลับอากาศให้ไวถูกต้องฮึบฮึบรอบเดียวฮะคาร์ดิโอพีคไฟนอลฟอนสแตนจ็บเลฟไรท์1 and 2 1 and 2ย่อขามากขึ้นจิกปลายเท้าเกร็งหน้าท้องกำหมัดแน่นหน่อยไว้รุ่นถูกต้องฮะยังได้อีกผมเชื่อว่าทุกคนไวกว่านี้ได้อีกปับปับปับปับถูกต้องฮะเกิร์ลเกิร์ลเยี่ยมมากเช่เช่ห้าสี่สามสองเป็นไงกันบ้างกับคาร์ดิโอพีค number one รอบต่อไปนะฮะเราเปลี่ยนไปใช้ขากันหน่อยนะฮะเราจะเป็นสองท่าใส่ลังเล็กลังเริ่มจากทางนี้นะ one and two three and four รอบนี้เรามาฝึกกล้ามเนื้อขากันหน่อยนะฮะเท้าซ้ายอยู่กับที่มือเท้าเอวไว้ถอยเยี่ยมมากฮะรอบนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปใช้มวยบราซิเลียนคาโปเอร่าทีนี้ลองวาดแขนแบบนี้ตรงข้ามกับขาแล้วแต่ถ้าใครไม่ไหวเอามือเท้าเอวแบบนี้ได้ถ้าใครอยากลองเพิ่มแขนขึ้นมาใช้แบบนี้ท่าใหม่นะฮะลังนี่โผแล้ววาดชิดย่อนี่ทีนี้ฝึกต้นขากันนะฮะลังนี่ลังนี่คือมวยคาโปเอร่านะครับผมชุบ this is esquiva or escape yeahย่อแตะมากขึ้น1 2 3 yeah คาโปเอร่านะฮะมาจากมวยบราซิลพาร์ทไฟท์พาร์ทต่อสู้พาร์ทเกมกีฬาออดแดนซ์โอโหเป็นไงขาเริ่มร้อนทีนี้เท้าขวานำหน้าบ็อกซิ่งการ์ดผมคอมโบ2อัน3 2ดีคอย3 2แจ็บอย่างละ3 3 2 1เราจะเปลี่ยนข้างพอดีฮะถูกต้องรอบนี้ใครไหวโดดให้สูงแล้วสควอทปับปับปับฮอปฮอปลงในท่าสควอทนะฮะเปิดปลายเท้าออกถูกต้องในท่าดีคอยนะฮะเหมือนตอนเราวอร์ม agility training let's go โยนแขนไปด้านหน้าเป้าหมายที่ปลายคางคู่ต่อสู้ถูกต้องครับ1 2 3ลงในปลายเท้า4 3 2 1 yeah รอบนี้ฮะเราเปลี่ยนข้างกันหน่อยไหมเปลี่ยนขานะฮะมือเท้าเอวไว้ซ้ายลัง1 and 2 3 and 4 เยี่ยมมากนี่คือ easy optionมือเท้าเอวไว้เยี่ยมมากฮะถ้าใครไหววาดแขนลังนี่ลังป้าบเล่นให้โปรฮะมาในส่วนของพาร์ทแดนขยับขากันหน่อยย่อตีถอยเท้าให้ยาวและขยับดึงเข่าให้สูงป้าบเยี่ยอีกนิดเดียว Come on Husha Look it easy ไม่ยากฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้รู้สึกได้เลยว่าต้นขาทำงานหนักมากโอเคขาเป็นไงบ้างครับร้อนผ่าๆกันเลยทีนี้เท้าซ้ายนำหน้าบ็อกซิ่งการ์ด3 jab 3 2 1 decoy รอบเมื่อกี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะฮะสเต็ปสเต็ปแบบนี้ได้เปลี่ยนขาได้ 1 2 เป็นแบบ easy option ถ้าใครไหวเลยจัมป์ไฮปับปับปับฮอปเย้โดดให้สูง

กำหมัดให้แน่นดึงกับอากาศให้ไวถูกต้องฮะโอ้ยย่อขามากขึ้นลงเท้าคู่ว้าวรู้สึกว่าเหนื่อยกำลังดีตอนนี้ขึ้นมา

ฝ่ามือใต้หัวไหล่ตัวเองแบบนี้เซตอัพในท่าแพลงนะเมื่อกี้เราใช้แขนกับขามาค่อนข้างเยอะรอบนี้ใช้ท้องนะฮะเริ่มจากแพลงแท็บซ้ายและขวา1 and 2 tap และ tap ครั้งนี้จะฝึกแกนกลางลำตัวผมเอตัวด้านหน้าถูกต้องดูให้ดีนะ1และ2 3และ4 let's go tap และ tap drop และยกขาขึ้นให้รู้สึกเมื่อยหน้าท้องด้านล่างต้นขาทำงานวางขาลงช้าๆ tap up สุดยอดครับถูกต้องเอาแบบนี้ต่อเนื่องนะอีก4 4แล้วขึ้นปั๊บปั๊บ3และขึ้น1 and 2 2สุดท้ายฮะโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยครับมาเดี๋ยวขออีก1รอบนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะวางฝ่ามืออยู่ใต้หน้าอกแต่รอบนี้นะครับผมขอเป็นแพลงแจ็คแล้วกันเนาะเกรงหน้าท้องให้ดีนะฮะแพลงแจ็คนะเตรียมตัวอ้าขาสองข้างนะครับให้รู้สึกว่าหน้าท้องทำงานก่อนม้วนก้นให้ดีนะฮะเราจะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะเอาอินเอาอินดรอปแล้วขึ้นเอาอินเอาอินทีนี้ก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะฮะหน้าท้องแกนกลางลำตัวทำงานแบบต่อเนื่องอ้าขาหุบขา2ครั้งแล้ววางเข่าช้าช้าฮึบฮึบถูกต้องฮะ4รอบสุดท้าย let's go 4รอบ4 3เยี่ยมฮะ come on 2รอบเดียวครับโอเคยืนขึ้นเล็กน้อยนะครับว้าวเป็นไงกันบ้างครับกับ Aeroboxing ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเล็กน้อยนะครับเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กันก่อนนะครับแบบนี้ฮึบให้สึกว่าเราตึงหัวไหล่ด้านข้างนะครับสลับแขนเปลี่ยนข้างเนาะยืดอกหลังตรงไว้ทีนี้ควายขาขวาด้านหลังนะครับยืดด้านข้างเอ็นตัวไว้หลังรู้สึกเรายืดด้านข้างลำตัวนะครับวันนี้จังหวะออกหมัดจังหวะชกนะฮะเราใช้แรงปีกค่อนข้างเยอะสลับข้างนะครับผมแล้วยืดทีนี้ก้มแตะปลายเท้านะครับถ้าไม่ไหวที่นักแข้งหรือว่าหัวเข่าลงเท่าที่เราไหวเนาะให้รู้สึกยืดต้นขาด้านหลังนะครับยืดตัวขึ้นช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าบ้างหัวเข่าเสมอกันนะแบบนี้ฮึบโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับวันของ Sport Day ในรูปแบบ Aeroboxing นะครับเป็นการนำศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆรอบโลกนะฮะมาออกกำลังกายกันเป็นทั้งมวยชุดมวยคอมโบนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสามารถรับชมได้ทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเก็ตตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิ

0: ลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิลครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็ค้างยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อ